วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังกระวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คิดว่าพร้อมแล้วทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่อไปคุณครูขอทบทวนนิดนึงค่ะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะนักเรียนลืมหรือยังเอ่ยว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรไปเราอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะอ่านแล้วก็เจอปัญหาจากสถานการณ์ด้วยใช่ไหมปัญหาของสถานการณ์นะคะจะเชื่อมต่อกันกับในชั่วโมงนี้ที่เราต้องหาคำตอบดังนั้นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะคุณครูถามนักเรียนก่อนว่าปัญหาจากสถานการณ์คืออะไรคืออะไรคะข้าวจี่ไม่มีรสชาติแล้วเขาทำไงคะถ้าหาก
2: ไม่ส่งผสม
0: ถ้านำไข่มาเป็นส่วนผสมในข้าวจี่รสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นหรือไม่ใช่ไหมนะคะใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมเพื่อตอบปัญหาเหล่านั้นว่าถ้านำไข่นะคะมาเป็นส่วนผสมแล้วจะดีขึ้นหรือไม่ทั้งรสชาติและกลิ่นนะคะเอาล่ะสำหรับนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้นำเสนอกันแล้วแต่ละกลุ่มก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบางกลุ่มก็อาจจะคล้ายกันบ้างบางกลุ่มบอกว่าหนูจะปั้นข้าวเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็นำไปชุบไข่โรยเกลือแล้วก็นำไปจี่ใช่ไหมส่วนบางกลุ่มก็บอกว่าหนูขอปั้นข้าวเหนียวก่อนแล้วก็เอาไปจี่ก่อนค่ะจี่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วค่อยมาทำอะไรนะมาชุบไข่นะคะแล้วก็โรยเกลือบางคนก็คือตีไข่แล้วก็โรยเกลือแล้วก็ทำส่วนผสมไปเรียบร้อยในนั้นเลยก็แล้วแต่วิธีของนักเรียนที่จะทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อนักเรียนทำแล้วนักเรียนก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่านักเรียนทำไปแล้วนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็คือรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือนักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้นะคะแล้วก็ร่วมกันลงความเห็นจากข้อมูลค่ะของการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหลังจากนั้นตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือจะมีข้าวเหนียวไข่เกลืออุปกรณ์สำหรับปิ้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะแน่นอนถ้ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรคะการสืบค้นข้อมูลนะคะเอาละค่ะกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้า131ขอเช็คนิดนึงว่าอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะช่วยครูดูหน่อยค่ะหน้า131ไหมคะหน้า131วันนี้กิจกรรมของเรานะคะก็คือข้อที่5ถึงข้อที่7ค่ะมี3ข้อนะคะข้อ5ข้อ7มี3ข้อนะคะซึ่ง3ข้อนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านในใจก่อนว่าทำอย่างไรหลังจากนั้นมาพูดคุยกันค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะนายต้องทำอะไรบ้างคะต้องร่วมกันทำอะไรคะลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เขียนขั้นตอนเอาไว้ใช่ไหมคะว่าเราจะทำข้าวจี่เนี่ยในขั้นตอนไหนบ้างใช่ไหมดังนั้นวันนี้หนูต้องทำไหมคะต้องลงมือทำนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปหลังจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ตรวจสอบผลการแก
0: ้ปัญหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นไปตามที่เราได้คาดการเอาไว้ไหมแต่ถ้าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนะคะนักเรียนก็สามารถทำไมได้คะ

0: เสนอแนะวิธีปรับปรุงการแก้ปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนลงมือทำแน่นอนนะคะแต่ละกลุ่มย่อมจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบางกลุ่มอาจจะเจอบางกลุ่มอาจจะไม่เจอนะคะเอาล่ะดังนั้นนะคะตรงนี้นะไปดูข้อที่7หลังจากนั้นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะ
1: ส
0: ื
1: บค
0: ้
1: นข้อม
0: ู
1: ลเพ
0: ิ่
1: มเติ
0: มเขาสืบให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะแล้วก็ให้สังเกตด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารของกิจกรรมที่เราทำไปในวันนี้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาล่ะนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการบันทึกผลเมื่อลงมือแก้ไขปัญหานักเรียนดูนะคะบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนูจะบันทึกผลอย่างไรทำแน่นอนทำได้อยู่แล้วแต่หนูจะบันทึกผลอย่างไรอ่ะเปิดหน้า136ค่ะเจอไหมคะ136หน้า136อ่านนักเรียนดูนะทั้งต้นทางและปลายทางบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหานะคะดังนั้นก่อนที่เราจะให้ความร้อนเข้าจี่ค่ะก่อนที่จะให้ความร้อนเข้าจี่หนูน่าจะต้องสังเกตอะไรบ้าง
1: ลักษณะ
0: อะไรให้ชัดลักษณะเลยนะคะสถานะ
1: ส
0: ีได้ไหมนั่นคือก่อนที่จะให้ความร้อนเข้าจี่หนูจะต้องสังเกตสถานะสีแล้วก็กลิ่นก่อนนะคะแน่นอนต่อกระบวนการขั้นตอนตรงนี้หนูก็ต้องชุบไข่เรียบร้อยแล้วโรยเกลือเรียบร้อยแล้วแต่จี่หรือยัง
1: อย
0: ่างหนูต้องสังเกตก่อนรวมทั้งกลิ่นด้วยนะนะคะหลังจากนั้นหนูจะต้องบันทึกอะไรต่อไปเดาซิต้องบันทึกอะไรต้องอะไรคะหลังให้ความร้อนเข้าจี่เมื่อบันทึกก่อนให้ความร้อนเข้าจี่แล้วเราไปจี่เรียบร้อยละเราก็ต้องมาทำอะไรอ่ะบันทึกหลังให้ความร้อนเข้าจี่บันทึกอะไรบ้างคะ
1: สถานะสี
0: เยี่ยมเราก็มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือเหมือนเดิมนะคะหลังให้ความร้อนเข้าจี่สถานะสีและกลิ่นตรงนี้บันทึกลงไปค่ะนักเรียนเมื่อทำกิจกรรมแล้วนักเรียนจะได้บันทึกได้ถูกต้องคุณครูจะให้เวลาตรงนี้นักเรียนไม่มากนะเพราะว่าตรงนี้เอาพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปกลับไปบันทึกเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปแนะนำอุปกรณ์และในวันนี้นะคะถ้านักเรียนบันทึกตรงส่วนที่ก่อนให้ความร้อนเข้าจี่อย่างเดียวก่อนได้ไหมณตอนนี้ได้และหลังจากนั้นเรียนค่อยไปทำไมคะไปบันทึกอะไรหลังให้ความร้อนกับเข้าจี่เพราะการสังเกตก็สังเกตในลักษณะที่ทำไมอ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมคะเพื่อความรวดเร็วสรุปต้องสังเกตอะไรบ้างนะทบทวนสถานะสีแล้วก็กลิ่นทั้งก่อนให้ความร้อนและหลังให้ความร้อนเรียบร้อยนะคะสำหรับที่นักเรียนนั้นจะต้องบันทึกลงไปนะคะตอนที่เรานั้นลงมือทำกิจกรรมเดี๋ยวมาดูตรงอุปกรณ์นักเรียนนิดหนึ่งค่ะครูมีข้อแนะนำนักเรียนนิดหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนนักเรียนจะได้ข้าวเหนียวไปใช่ไหมคะข้าวเหนียวที่นักเรียนได้ไปนักเรียนก็ต้องทำไหมคะเอาไปปั้นเนาะไปปั้นในลักษณะที่เป็นยังไงคะเป็นก้อนกลมๆนะคะซึ่งครูจะมีไม้ไว้ให้นักเรียนก็เสียบไม้ลงไปนะคะแล้วก็จะมีไข่เอาไว้ให้นะคะไข่เอาไว้ให้ดังนั้นในไข่นี้นะคะถ้าใครจะปรุงก็คือปรุงลงไปนะคะบางกลุ่มบอกว่าหนูจะใส่พริกไทยใช่ไหมวันนั้นที่ครูจำได้ได้นำพริกไทยมาไหมคะเยี่ยมค่ะนำพริกไทยมาใส่เกลือใส่อะไรแต่ถ้าใครจะไม่ใส่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็หนูก็ทำตามขั้นตอนที่หนูทำไมคะที่หนูนั้นได้วางแผนไว้ช้อนครูจะให้ไปนะคะสองอันนะคะช้อนอันนึงก็คือไว้ทำอะไรคะตักเกลืออีกอันนึงก็ทำไมคะไข่นะคะนักเรียนดูนะนะคะสำหรับต้นทางครูจะให้ถุงมือไปด้วยใครที่ปั้นข้าวเหนียวจะต้องสวมถุงมือถุงมือจะมีไว้ให้หนึ่งคู่นะคะถุงมือจะมีไว้ให้หนึ่งคู่นะคะตรงนี้ถ้านักเรียนเสียบเรียบร้อยแล้วปั้นเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำไมคะค่อยๆทำไมค่อยๆทำไมคะก็คือค่อยๆ นำช้อนตักไข่เข้ามาแล้วก็ทำไมคะชุบให้ทั่วราดให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำไมผสมกับเกลือนะคะผสมกับเกลืออ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ระวังให้ดีอย่าให้ทำไมคะรักษาความสะอาดคุณครูจะมีกระดาษเยื่อไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็ลักษณะนี้นะคะประมาณแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะใครที่จะโรยเกลือก็โรยคุณครูมีจานไว้ให้ดังนั้นเรียนก็เอาเกลือมาทำไมคะเอามาโรยนะคะลักษณะแบบนี้ก็ได้นะแต่ต้องทำไมเบาบือนิดนึงเพราะทำไมคะเดี๋ยวทำไมเค็มมาดูเค็มนะอ่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นเรียนก็ทำไมคะนำไปปิ้งนั่นเองอ่ะนำไปอะไรคะนำไปจี่นะคะนำไปจี่นั่นเองอ่ะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสรุปแล้วนะคะปลายทางจะต้องทำอะไรบ้างนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็คือลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้แล้วก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นนะคะต้องรบกวนคุณครูนะคะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำขณะนักเรียนทำกิจกรรมเช่นการใช้อุปกรณ์ตอบปัญหาเมื่อนักเรียนซักถามหรือช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะในการที่นักเรียนนั้นทำกิจกรรมนะคะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ให้นักเรียนนะคะลงมือทำกิจกรรมค่ะ

0: เอาละค่ะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะนักเรียนไปจี่ข้าวเหนียวจี่กันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะข้าวจี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูที่นักเรียนนั้นไปจี่มานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างข้าวจี่ของนักเรียนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอามาวางไว้รู้ใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมว่าจานไหนเป็นของกลุ่มใครทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: นะคะบางกลุ่มนะคะพอจี่เรียบร้อยแล้วโรยเกลือทีหลังสุดเลยใช่ไหมแล้วก็บางกลุ่มนะคะมีการโรยพริกไทยหลังจากจี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมนั่นคือวิธีการทำของนักเรียนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนจะต้องนำกลับไปทำอะไรคะกลับนำไปบันทึกผลใช่ไหมคะบันทึกว่าหลังจากจี่ข้าวเหนียวหรือจี่ข้าวจี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูที่คุณครูนะคะว่าบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหาวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะให้ความร้อนข้าวจี่เป็นอย่างไรบ้างนะนักเรียน
1: สถานะของแข็ง
0: สีอะไรลูกก่อนสีเหลืองมีกลิ่นไหมมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นไข่ใช่ไหมพอหนูไปชุบไข่ใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะต้องมีนะคะหลังให้ความร้อนกับข้าวจี่ใช่ไหมคะที่เรียนนั้นต้องนำไปสังเกตใช่ไหมสังเกตอะไรสถานะสีแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวโต้แทนกลุ่มค่ะนำเอาไปสังเกตผลที่กลุ่มได้เลยค่ะนะคะเชิญค่ะหยิบจานตัวเองให้ถูกนะลูกจานไหนแล้วก็บันทึกผลด้วยเป็นอย่างไรนะคะบันทึกผลสีเป็นอย่างไรสีอะไร

0: เอาละค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังให้ความร้อนกับข้าวจี่ตัวแทนกลุ่ม5ค่ะ
1: หลังให้ความร้อนข้าวจี่ค่ะมีสถานะเป็นของแข็ง
0: ค่ะ
1: มีสีเหลืองทองนิดๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่ดีขึ้นจากก่อนให้ความร้อนค่ะ
0: มีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะอ่ะนั่งลงค่ะประมือกลุ่มที่5ค่ะอ่ะกลุ่มอื่นว่าไงเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะเหมือนกันไหมอ่ะหนูมาดูนะหลังให้ความร้อนกับข้าวจี่นะคะสถานะก็ยังเป็นของแข็งอยู่นะคะสีล่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วบางส่วนมีสีน้ำตาลจริงไหมบางส่วนมีสีเหลืองสำหรับบางกลุ่มมีสีอะไรด้วยสีดำนะคะเอ๊ะทำไมมีสีดำมาล่ะนะคะตั้งเอาไว้นานเกินใช่ไหมนะเขียนตามความเป็นจริงค่ะที่หนูเห็นแล้วบันทึกลงไปให้ละเอียดแล้วกลิ่นล่ะคะนักเรียนกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะจะมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมตอนแรกก็คือก่อนให้ความร้อนเนี่ยคือกลิ่นมีกลิ่นไข่ใช่ไหมคะพอผ่านการให้ความร้อนกลิ่นตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะทำไมคะหอมขึ้นเนี่ยนะคะกลิ่นดีขึ้นตรงนี้ผ่านได้ไหมคะ
2: ผ
0: ่านได้นะไปแล้วนะคะต่อไปนะคะต่อไปหน้า137นะคะบันทึกผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการแก้ปัญหาหนูดูตรงนี้ก่อนบันทึกผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาตอนนี้หนูกำลังอยู่ในขั้นของการตรวจสอบการแก้ปัญหาตรวจสอบแล้วเป็นยังไงสามารถทำได้ไหมสามารถใช้ไข่นำมาเป็นส่วนผสมของการทำข้าวจี่ได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ตัวนี้เราบันทึกลงไปว่าสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมคือแก้ปัญหาแล้วเนี่ยกลิ่นมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ปัญหาของเขาคือทำไมนะสีใช่ไหมสีทำไมคะช่วยกันนึกสิคะเป็นยังไงคะปัญหาของเขาเป็นยังไงไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเดี๋ยวเราก็ต้องชิมนะรสชาติเป็นยังไงนะคะไม่มีรสชาติแล้วก็สีทำไมคะค่อนข้างที่จะเป็นยังไงประธานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนลงเขียนตรวจสอบการแก้ปัญหาแล้วการปรับปรุงการแก้ปัญหานักเรียนจะมีการปรับปรุงไหมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะปรับปรุงอย่างไรหนูก็บันทึกลงไปนะคะตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะดังนั้นค่ะนักเรียนนั้นร่วมกันตรวจสอบผลการแก้ปัญหาหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะให้เสนอในวิธีปรับปรุงการแก้ปัญหาหรือแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานถ้าหนูทำแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเรามีปัญหานะมีอุปสรรคหนูก็บันทึกลงไปนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยไม่เรียนนะสักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเอาละคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะกลุ่มที่1ผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างคะสามารถแก้ปัญหาได้ไหม
1: แก้ปัญหาได้ค
0: ่
1: ะ
0: แก้ปัญหาได้ยังไงบ้างคะลูก
1: ควรปรับปรุงรสชาติ
0: เดี๋ยวนะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาก็คือสามารถที่ทำไมคะใช้ไข่
1: เป็นส่วนผสม
0: เป็นส่วนผสมได้เนาะนะคะอ้าวเมื่อสักครู่คุณได้ยินว่าปรับปรุงรสชาติก็คือปรับปรุงการแก้ปัญหาจากกลุ่มที่เราทำใช่ไหมคะถ้าหนูอยากจะปรับปรุงหนูจะปรับปรุงยังไงคะ
1: ใส่เกลือระหว่างที่กำลังเทไข่ค่ะ
0: ใส่เกลือลงไปเพิ่มปริมาณเกลือใช่ไหมคะให้มีทำไมนะให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะอ่ะนั่งลงคอยสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สามหนึ่งกลุ่มค่ะหนึ่งที่สามผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างคะตรวจสอบได้ไหมคะกล้องของกลุ่มของกล้องตรวจสอบการแก้ปัญหานี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้นะคะได้ยังไงคะ
2: มีกลิ่นที่ดีขึ้นคร
0: ับ อ๋อมีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะมีบางกลุ่มที่ทำแล้วทำไมคะตอนทำทำไมคะข้าวเหนียวไม่เกาะตัวใช่ไหมคะพอไปจี่ทำไมคะค่อนข้างที่จะเละนิดนึงนะคะกลุ่มหนึ่งเอาไปจี่ก่อนชุบไข่ใช่ไหมผลเป็นยังไงคะข้าวเหนียวเกาะตัวดีไม่เละใช่ไหมคะตอนชุบไข่แต่กลุ่มอื่นประสบปัญหาทำไมคะค่อนข้างที่ทำไมข้าวเหนียวไม่เกาะตัวค่อนข้างทำไมคะค่อนข้างที่จะเละนิดนึงใช่ไหมคะนะตรงนี้นักเรียนก็สามารถกลับไปเขียนได้นะคะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะสืบค้นข้อมูลหน้า138ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหมายถึงอะไรสามารถคุยกันในกลุ่มแล้วก็ใช้แท็บเล็ตนะคะในการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหนูจะสังเกตได้จากอะไรบ้างตรงส่วนนี้นะคะขั้นตอนต่อไปตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมมีไหมคะไม่มีนะดังนั้นค่ะเดี๋ยวให้ปลายทางทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารค่ะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานรบกวนครูนะคะปลายทางช่วยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้หรือตอบข้อสงสัยนักเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำค่ะ

0: เอาละค่ะสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะอาจจะพูดคุยกับเพื่อหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหมายถึงอะไรคะถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลนักเรียนหาเจอไม่เอ่ยว่าหมายถึงอะไรนะคะขอกลุ่มที่สองหนึ่งคนค่ะ
1: หมายถึงการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสารค่ะ
0: ค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครหาข้อมูลแล้วก็ได้เพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีไหมนางหลงประมือกับเพื่อนค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะที่ทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นมานะคะอาจสังเกตได้จากสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเมื่อสักครู่ที่มีก่อนที่ให้ความร้อนเนี่ยคือมีสีเหลืองอย่างเดียวใช่ไหมแต่พอหลังให้ความร้อนเริ่มทำไมคะมีสีน้ำตาลมีสีเหลืองมีสีดำด้วยบางกลุ่มใช่ไหมคะสีเปลี่ยนไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสรุปแล้วตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสีกลิ่นแล้วมีอะไรบ้างคะตอบมาเลยกลุ่ม4ตอบดังๆไม่ได้เลยลูกไม่เป็นไรตอบมาเลยมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูก
2: ส
0: ีและกลิ่นนอกจากสีและกลิ่นมีอะไรอีก
2: รสชาติ
0: มีอะไรอีกคะสถานะเปลี่ยนไหมลงมาดูซิการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสังเกตได้จากสีกลิ่นหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีตะกอนเกิดขึ้นแล้วก็การเกิดแก๊สและเกิดควันนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะตรงส่วนนี้ข้อมูลตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากที่นักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราสังเกตได้ลักษณะแบบนี้นะคะนอกจากที่เราทำไปแล้วคือรสชาติสีกลิ่นแล้วยังมีส่วนอื่นเพิ่มเติมไปอีกดังที่ครูได้พูดมานะตรงนี้เนี่ยสามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากที่บ้านได้นะคะวันนี้ครูผ่านนะสรุปแล้วกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือประเมินตนเองลงมือแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาวันนี้นักเรียนได้ทำไหมคะยอมรับคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเพื่อนโดยมีหลักฐานสนับสนุนไหมระดับที่หนูทำได้คือดีพอใช้หรือปรับปรุง

0: นะคะสำหรับตรงนี้นะคะสรุปกิจกรรมจะสรุปว่ายังไงดีวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรบ้างคะตรวจสอบการแก้ปัญหาได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงเคมีคืออะไรอ่ะเป็นอย่างไรทำให้เกิดสารใหม่ทำไงคะเปลี่ยนเป็นสารใหม่ไม่สามารถกลับทำกลับเป็นสารเดิมได้สีที่เปลี่ยนไปอ่ะจะทำให้กลับมาเป็นสีเดิมได้ไหมสีที่เป็นดำดำไม่ไหม้อ่ะจะทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปให้ความร้อนได้ไหมนั่นคือมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือการเกิดสารใหม่ขึ้นมาที่เป็นสีดำสีน้ำตาลนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ันนี้คือที่เราได้จากกิจกรรมที่เราทำเมื่อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นมีตะกอนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะมีแก๊สมีควันนั่นคือข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้คุณครูฝากให้เรียนนั้นไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะหมั่นกลับไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราก็เล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย

0: ไหม
1: เป็นไงบ้างเนี่ย
2: โอ้ย
3: ไม่รู้อุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
0: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
3: ไปไปค่อยๆลุกค่อยๆลุก
4: ไหวไหมไหวไหม
5: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
6: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
0: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
4: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกฎกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่สุดไงล่ะ
1: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
0: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ตากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: รับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคร
0: ับและข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะรูข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: ประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
11: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
9: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะ
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ
12: รักทุกคนเลย
13: หัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าวว้าว
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่พ่อปู่ป้าน่ะ
2: ปู่ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของเราวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนทุกคนนะครับสามารถปฏิบัติการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนได้อย่างถูกต้องสวยงามนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองนะครับเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้ววันนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับนี่ก็คือตัวอย่างภาพผลงานการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับเด็กๆเห็นแล้วอยากทำไหมครับ
1: อยาก
2: ทำใช่ไหมครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นครูวิก็ได้มอบหมายให้เด็กๆ เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติมาแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบไหนนะครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีนะครับเรามาดูตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์นะครับกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนของครูวิกันบ้างนะครับ1ก็คือแกนกระดาษชำระนะครับซึ่งเราใช้กระดาษชำระจนหมดแล้วก็เหลือแกนนะครับเราก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะครับหรือเด็กๆอาจจะใช้กล่องกระดาษลูกฟูกหรืออาจจะเป็นไม้ไอติมก็ได้นะครับมาประดิษฐ์และก็มีกระดาษสีชนิดต่างๆนะครับอาจจะเป็นกระดาษสากระดาษห่อของขวัญกระดาษมันหรือกระดาษนิตยสารก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาตกแต่งห่อหุ้มให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็มีกาวนะครับวันนี้นะครับครูวิจะให้เด็กๆใช้กาวยางแล้วก็กาวลาเท็กซ์เท่านั้นนะครับไม่ให้ใช้กาวร้อนนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะครับดังนั้นไม่ให้ใช้กาวร้อนนะครับและชนิดต่อไปนั้นก็คือกรรไกรนะครับกรรไกรนี้เราก็จะใช้ในการตัดกระดาษนะครับให้ขาดต่อไปก็เป็นดอกไม้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้กระดาษนะครับหรืออาจจะมีวัสดุตกแต่งอื่นๆอีกด้วยนะครับเช่นกากเพชรนะครับหรืออาจจะเป็นเปลือกหอยเปลือกไข่เราก็สามารถที่จะนำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้นะครับและก็ยังมีเทปกาวนะครับเราก็จะเอามาติดขอบหรือตามมุมต่างๆของกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะครับเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์วันนี้มีไม่เยอะเลยนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางก็เตรียมมาแตกต่างกันตามที่ตนได้ออกแบบไว้

ร้อยแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับก่อนที่ครูวิจะมอบหมายให้เด็กๆนั้นลงมือฝึกปฏิบัติในวันนี้นะครับครูวินะครับขอสาธิตให้เด็กๆรับชมก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัตินะครับว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและก็สำเร็จนะครับการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งผลงานที่สำเร็จแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับและวันนี้นักเรียนก็จะได้ประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในวันนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยครับก็คือกระดาษสีต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือกาวครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆอาจจะเป็นดอกไม้นะครับหรือเทปที่เป็นสีสันสวยงามครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแกนกระดาษชำระครับเศษกล่องกระดาษลูกฟูกครับไม้บรรทัดดินสอแล้วก็สุดท้ายก็คือกรรไกรครับที่จะใช้ในการตัดกระดาษในวันนี้ครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนของการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนั้นนะครับอันนี้จะเป็นผลงานจริงนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการตัดกระดาษลูกฟูกนะครับห่อตรงนี้ก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบกระดาษลูกฟูกขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็นำแกนกระดาษชำระนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับมาเทียบนะครับแล้วก็นำดินสอมาวาดนะครับให้เป็นวงกลมเพื่อจะทำฐานปิดนะครับแล้วสามารถที่จะนำไปใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะครับนี่เลยนะครับวัดให้ได้วงกลมนะครับเมื่อได้ขนาดวงกลมที่เราต้องการแล้วนะครับก็หยิบกรรไกรขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดวงกลมไว้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนฐานนะครับที่ปิดแกนกระดาษชำระไว้นะครับเพื่อจะทำให้เกิดกล่องนะครับตอนนี้ได้ฐานมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับให้นักเรียนหยิบกระดาษสีนะครับสีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้สีม่วงนะครับในการห่อแกนกระดาษชำระตรงนี้นะครับให้ได้รูปทรงที่สวยงามนะครับครูวิก็จะวัดเลยนะครับมาถึงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับด้านบนอาจจะตัดออกเล็กน้อยนะครับกระดาษนี้จะใช้ในการห่อแกนกระดาษชำระนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ

ังจากนั้นนะคะให้นักเรียนก็จะมีเศษที่เหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเอาไปตัดแล้วก็ติดฐานได้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนี่เลยครับได้จำนวนทั้งหมด2แผ่นพอดีเลยนะครับครูวิทย์ก็จะใช้วิธีการพับแบบนี้แล้วก็ตัดตามแบบที่วางไว้นะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กระดาษที่เราตัดสำเร็จแล้วนะครับพร้อมกับจะประกอบเลยครับสำหรับขั้นตอนการประกอบนั้นนะครับเริ่มจากเราจะต้องนำกระดาษตรงนี้นะครับไปติดกับแกนกระดาษชำระนี่นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้อีกหนึ่งอย่างก็คือกาวนะครับใช้ในการติดนะครับนักเรียนทากาวไปบริเวณแกนกระดาษชำระนะครับโดยรอบเลยนะครับ

แล้วก็ใช้มือกดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้กาวนั้นติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอมาถึงช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้กาวทาอีกหนึ่งครั้งนะครับ

ติดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนใช้กรรไกรนะครับตัดนะครับบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถพับเข้าไปด้านในได้นะครับ

งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับทำเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทากาวนะครับแล้วก็จะดันติดแบบนี้เลยนะครับ

ายรอบเลยนะครับเด็กๆแล้วก็กดเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราได้ห่อแกนกระดาษชำระจนได้รูปทรงที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาฐานที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับพร้อมกับกระดาษที่เราตัดทิ้งไว้นะครับมาติดกับฐานนะครับ

ะครับแล้วครูวิก็จะเอากาวตรงนี้ครับติดด้านหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเอามาติดด้านหน้าก็ไม่ต้องทากาวซ้ำซ้อนนะครับแล้วลองเอาไปปิดตรงนี้ดูนะครับว่ามีความพอดีหรือไม่นะครับนักเรียนสังเกตได้ว่ามีความพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำกาวนะครับไปติดได้เลยนะครับบริเวณที่เป็นขอบๆนะครับตรงนี้นะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปติดตรงนี้ไว้นะครับแล้วค่อยๆทากาวตรงนี้โดยรอบอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้สักครู่จนกว่ากาวจะแห้งนะครับเด็ดระหว่างที่รอกาวแห้งนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะไปเลือกอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับวันนี้ก็จะมีเทปนะครับเด็กๆที่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้ดอกไม้ที่มีสีสันนะครับเริ่มจากการติดเทปก่อนเลยครับเด็กๆเทปนี่จะติดที่ขอบนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับติดให้รอบเลยนะครับพอรอบแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กรรไกรตัดนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกด้านหนึ่งครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำดอกไม้นะครับไปเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามนะครับส่วนนี้อาจจะต้องใช้กาวด้วยนะครับอุ๊ยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนของครูวินะครับเชื่อว่านักเรียนก็สามารถที่จะทำได้นะครับและสามารถที่จะเอาอุปกรณ์การเรียนไปใส่ตรงกล่องนี้ได้เลยนะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการทำกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนของครูวินะครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของนักเรียนกันแล้วนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายนะครับให้เด็กๆนะครับฝึกนะครับปฏิบัติการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งให้ทำเป็นรายบุคคลตามที่นักเรียนนั้นออกแบบไว้เลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบวัสดุการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นให้ควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ลงมือให้คะแนนได้เลยนะครับและหลังจากที่เด็กๆนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นนะครับครูวิฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยเก็บภาพผลงานให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับและสามารถส่งมาที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับและกรณีถ้านักเรียนนะครับที่ปลายอยู่ปลายทางไม่สะดวกในการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัตินะครับครูวิก็จะมีใบงานนะครับให้เด็กๆได้ทำกันนะครับเป็นใบงานที่4นะครับเรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยและนักเรียนที่อยู่ต้นทางเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถลงมือทำใบงานต่อได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็อ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีประเด็นนะครับอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเด็กๆที่อยู่ต้นทางตอนนี้ครูวิสังเกตได้ว่าทำผลงานออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับอวดผลงานกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ให้เด็กๆนะครับหยิบเอาผลงานของตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็โชว์ผลงานให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางรับชมได้เลยครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็มีกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนเป็นของตัวเองแล้วนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนโดยนำวัสดุเหลือใช้นะครับที่พบมากในบ้านของเรามาประดิษฐ์นั้นนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีนิสัยประหยัดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือใบงานที่5เรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆนะครับในส่วนใบงานใบความรู้นี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปกป้องนะคะคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนะคะว่าเราเนี่ยนะคะมีหน่วยงานใดนะคะที่เข้ามาดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีกฎหมายนะคะใดบ้างนะคะที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆนะคะในการที่ถูกละเมิดสิทธินั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยได้2. สามารถจำแนกหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิในเด็กไทยได้ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้

0: นักเรียนรู้หรือไม่ถ้านะคะถ้าถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นผู้อื่นถูกละเมิดสิทธินะคะสามารถแจ้งหน่วยงานใดได้บ้างอ่ะเมื่อเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นผู้อื่นเราสามารถแจ้งใครได้บ้างเพื่อนบอกว่าแจ้งตำรวจกลุ่มที่1บอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยเหลือใช่มั้ยคะอ่ะเรามาดูคำตอบกันนะมาดูแนวคำตอบนะคะอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละเข้ามาช่วยเหลือหรือนะคะบรรทัดที่2เลยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะหรือกระทรวงยุติธรรมนะคะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในที่นี้นะคะต่อมาคำถามข้อที่2นักเรียนรู้หรือไม่นะคะหากเราถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นผู้อื่นถูกละเมิดสิทธินอกจากจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐแล้วเรายังสามารถแจ้งหน่วยงานใดได้อีกบ้างนอกเหนือจาก3หน่วยงานมีใครรู้บ้างสามารถแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างมีใครรู้ไหมเอ่ยกลุ่มที่3ตอบว่าอะไรลูกหน่วยงานอะไรไหนเราลองตอบมาสัก1หน่วยงานก็ได้เพื่อนบอกว่าหน่วยงานเรารู้จักหมดหน่วยแต่เราไม่รู้จักชื่ออะไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการมีหน่วยงานใดเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะแจ้งมูลนิธิหรือภาคเอกชนต่างๆเช่นมูลนิธิการพัฒนาเด็กนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าตัวอย่างที่ครูจะนำมาให้ดูวันนี้นะคะอย่างเช่นมูลนิธิพัฒนาเด็กเนี่ยใครเคยได้ยินชื่อบ้างยังไม่มีใครเคยได้ยินชื่อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเสริมความรู้ของเราบ้างนะคะรู้หรือไม่ว่ามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2525โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีการพัฒนารอบด้านตามวัยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาและสังคมนะคะและนะคะเผยแพร่ปัญหาเด็กให้สังคมได้รับทราบด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการริเริ่มพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยนะคะที่ผาสุกแก่เด็กนั่นเองเด็กๆจะเห็นได้ว่ามูลนิธินะคะเพื่อการพัฒนาเด็กเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการดูแลเด็กๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงไหมลูก
1: แข็งแรง
0: ร่างกายแข็งแรงนอกจากร่างกายแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรลูกร่างกายมีอะไรอีกเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเอ่ยอ่ะลองดูซิยังจำได้ไหมร่างกายจิตใจเห็นไหมเอ่ยอ่ะจิตใจรวมถึงอารมณ์และสติปัญญาด้วยนะคะต้องมีการควบคู่กันไปนะคะมูลนิธินะคะเพื่อการพัฒนาเด็กเนี่ยก็จะมีการเข้ามาดูแลนะคะเด็กๆที่ถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้เลี้ยงดูกับคุณพ่อคุณแม่นะคะนอกจากนี้แล้วเราได้ความรู้ไปแล้ว1อย่างนะคะเกี่ยวกับมูลนิธินั่นเองสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนะคะเราจะทำอย่างไรมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลบ้างนะคะ1เลยเด็กๆจะต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กแสดงว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเรียนแล้วนะคะเพราะเรายังเป็นอะไรกันอยู่ลูกเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เลยคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเราเลยนะคะต่อมามีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงนะคะ3หน่วยงานการกุศลและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยนะคะต่อมาข้อที่4สื่อสารมวลชนนะคะทุกประเภทเลยนะคะว่าจะมีข่าวอะไรมาให้เราได้ดูนะคะแล้วได้วิเคราะห์ได้ดูตาว่าควรหรือไม่ควรนะคะ

่อมาข้อที่5ความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวข้อที่6เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนและต่อมานะคะอ่ะเรามีทั้งหมดกี่หัวข้อจำได้ไหมเอ่ยอ่ะลองดูซิมีกี่หัวข้ออ่ะเรามีทั้งหมด6หัวข้อที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะ1เลยเราเป็นเด็กนะคะเราจะต้องรู้จักกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก1เลยนะคะได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะพุทธศักราช2546นั่นเองนะคะที่มีการดูแลเด็กๆอยู่นะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยถูกละเมิดสิทธินะคะหรือนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนนั่นเองเพราะเราเนี่ยเป็นเยาวชนนะคะเรายังเป็นเด็กอยู่เวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูซิว่าเราเนี่ยนะคะจะอยู่ในข้อกฎหมายไหนนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2450นั่นเองนะคะนี่ก็มีนะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยนะคะถูกกระทำนะคะอย่างเช่นถูกตีจนได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะภายในครอบครัวนะคะกฎหมายเหล่านี้นะคะก็จะทำการปกป้องคุ้มครองเด็กๆไว้นั่นเองค่ะนะคะต่อมาข้อที่2จะเป็นหน่วยงานนะคะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงเลยนะคะก็จะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเรียกคำว่าพม.นะคะถ้านักเรียนฟังจากข่าวนะคะกระทรวงนี้นะคะก็จะมีการเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะเยียวยาต่างๆนะคะมีสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและดูแลเด็กนะคะดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยก็จะมีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุก็จะมีหน่วยงานเนี้ยเข้ามาดูแลนะคะช่วยเหลือเด็กต่างๆนะคะนอกจากหน่วยงานเหล่านี้แล้วก็ยังมีศูนย์ประชาบดีนะคะก็จะมีการโทรหาได้โทรสายด่วนหมายเลขอะไรลูก1300เราสามารถกดโทรได้นะคะตอนที่เราเนี่ยจะต้องการร้องทุกข์ต่างๆนะคะสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆได้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเด็กอย่างเช่นนักเรียนเห็นเด็กๆไปท่องเที่ยวอาจจะเห็นคนเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็กนะคะหรืออาจจะเห็นเด็กเนี่ยนั่งอยู่บริเวณด้านข้างถนนเนื้อตัวมอมแมมอ่ะเราก็สามารถแจ้งหน่วยงานเข้ามาดูแลได้หรือเห็นเด็กเนี่ยทำงานคนเดียวดึกๆเราสามารถแจ้งหน่วยงานนี้ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันจำเบอร์ไว้ได้เลยนะคะโทรสายด่วน1300นะคะสามารถร้องทุกข์แจ้งเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิได้นั่นเองนะคะหรือเราเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือหรือเราเห็นใครไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะเราก็สามารถแจ้งหน่วยงานนี้เข้าไปดูแลติดตามได้นะคะนอกจากหน่วยงานในข้อที่2แล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นในหัวข้อที่3แล้วจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานการกุศลนะคะที่มีการเข้ามาดูแลในที่นี้นะคะอย่างเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กนะคะก็จะมาดูแลช่วยเหลือปกป้องนะคะก็จะมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF นั่นเองนะคะก็จะมีการเข้ามาดูแลนะคะติดตามเด็กนะคะเพราะเด็กบางไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะนำเด็กคนนี้ไปอยู่ตามมูลนิธิที่คุณครูเนี่ยได้พูดถึงนะคะก็จะมีการเข้าช่วยเหลือดูแลเด็กนะคะดูแลตั้งแต่อาหารนะคะการกินการนอนต่างๆร่างกายสุขภาพเลยนะ

0: าหมดยังเอ่ยยังไม่หมดนะคะก็จะมีมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนะคะก็จะมีเด็กเล็กๆนะคะได้เข้าไปอยู่นะคะในพื้นที่เหล่านั้นถ้าเราปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ที่อื่นที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลอันตรายไหมอันตรายใช่ไหมคะเด็กเหล่านี้ก็จะมีบุคคลนะคะหน่วยงานก็พาไปอยู่ในมูลนิธิต่างๆนะคะเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็จะได้ดูแลง่ายๆด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะหน่วยงานดังกล่าวนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กดังนี้นะคะจากรูปภาพเลยเมื่อสักครู่นี้เราดูหลากหลายรูปภาพมากหลากหลายมูลนิธิใช่ไหมคะจะดูว่าเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เข้าไปอยู่แล้วนะคะจะมีกิจกรรมใดนะคะให้เด็กๆได้ทำบ้างหนึ่งเลยนะคะการตั้งสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กไร้ที่พึ่งขาดผู้อุปการะนะจากรูปภาพเลยเหตุใดทำไมถึงมีการตั้งมูลนิธิเหล่านี้นะคะเพราะเด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีคนเลี้ยงดูมูลนิธิเหล่านี้นะคะก็มีการตั้งขึ้นแล้วก็มีการให้เด็กนะคะไปอยู่ณที่นั้นนะคะก็จะได้เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะก็จะมีการบริจาคอาหารสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กที่ขาดแคลนก็จะมีผู้ใจดีนะคะเข้าไปนะคะมอบสิ่งดีๆให้แก่เด็กนะคะอย่างเช่นอาจจะมอบนมขนมหรือมีการเลี้ยงอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือการมอบของเล่นส่งมอบตุ๊กตาหรือเสื้อผ้าต่างๆนะคะต่อมาข้อที่3นะคะมูลนิธิเหล่านี้นะคะก็จะมีการดูแลสุขภาพของเด็กนะคะเช่นบริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเด็กผู้ป่วยนะคะโดยไม่คิดค่าบริการนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้เข้าไปอยู่นะพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นมูลนิธิต่างๆนะคะก็จะมีการดูแลเด็กๆบางคนเนี่ยเจ็บป่วยนะคะก็จะมีการรักษาพยาบาลต่างๆโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะข้อที่4นะคะมีการจัดสถานที่ดูแลและให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนที่พิการหรือจัดเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่นั้นก็จะมีการให้เด็กๆได้เรียนหนังสือด้วยนะคะหรือผู้พิการเนี่ยเดินไม่ได้ก็จะมีรถใช่ไหมลูกวีแชร์ให้นางเพื่ออำนวยความสะดวกสบายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่มีกิจกรรมนะคะหรือว่ามีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาข้อที่4นะคะสื่อมวลชนทุกประเภทมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์นะคะร่วมการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ทราบนะคะให้ทราบถึงภัยต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รู้จักป้องกันตัวเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้จากข่าวนะคะข่าวที่เด็กๆเคยเห็นเช่นเด็กบางคนไปในสถานเที่ยวถูกล่อลวงไปนะคะหรือถูกจับไปในที่นี้นะคะไม่ได้พบเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อเราเนี่ยดูข่าวนะคะเราก็ต้องควรมาคิดติตองดูว่าเราเนี่ยควรจะออกไปในสถานที่มืดๆดีไหมลูกคนเดียวเราจะออกไปในสถานที่มืดๆคนเดียวดีไหมไม่ดีนะคะหรือเด็กๆทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมลูกเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะนะคะถูกล่อลวงผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆมีคนชักชวนใช่ไหมลูกไปเที่ยวนะคะหรือนะคะชักชวนให้โอนเงินอย่างเงี้ยนะคะเราควรเชื่อไหมไม่ควรเชื่อเราก็ต้องมีการพิจารณาด้วยนะคะต่อมานอกจากข้อที่4แล้วนะคะข้อที่5ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัวนะคะก็คือการร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในการดูแลให้การศึกษาส่งเสริมนะคะมีการเสริมสร้างนะคะคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะให้มีความรู้นะคะมีการร่วมมือกันสถาบันอย่างเช่นอย่างไรบ้างนะคะเราอยู่เป็นครอบครัวใช่ไหมลูกมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ต้องมีการให้เด็กๆเนี่ยได้นะคะเรียนรู้ต่างๆนะคะหรือในครอบครัวของเราเนี่ยต้องสอนการรู้จักระมัดระวังตนเองนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วว่าเด็กๆเราเป็นเด็กเราถ้าเราถูกละเมิดสิทธินะคะเราจะทำอย่างไรนะคะหรือเห็นบุคคลอื่นๆที่ถูกละเมิดสิทธิเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้และก็ในคาบนี้เราก็จะได้รู้หน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือเราและช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะต่อมานะคะและมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านเราก็จะควรประพฤติในสิ่งที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็คือมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมลูกสุจริตนะคะในที่นี้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กร่วมมือสอดส่องดูแลดำเนินการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดต่อเด็กในลักษณะต่างๆนั่นเองจะเห็นจากข่าวเลยเมื่อมีคนทำผิดนะคะคนนั้นไปละเมิดสิทธิเด็กนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องจับนะคะผู้นั้นไปดำเนินคดีให้ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วเด็กนะคะที่ถูกละเมิดสิทธิก็จะส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆที่ดูแลนะคะต่อมานะคะทั้งในด้านการทารุณกรรมนะคะชักจูงเด็กให้ทำผิดกฎหมายเหมือนที่ครูบอกนะคะชักชวนเด็กให้ประพฤติผิดในศีลธรรมนะอันนี้คือสิ่งที่ผิดไม่ว่าเราจะชักชวนวันหนึ่งเราอาจจะเจอคนชักชวนเราไปทำอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมลูกเราก็ไม่ควรไปเราก็ต้องปกป้องสิทธิของเราด้วยนั่นเองนะคะถ้าเราไปนะคะถือว่าเขาคนที่มาชักชวนเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิเราแล้วนะคะต่อมานะคะเราเรียนรู้จนถึงข้อที่6แล้วเมื่อเราเรียนจบแล้วเรามาดูคำถามชวนคิดกันนะคะข้อแรกถามว่านักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักดูนะคะก็ไก่พูดคุยอย่างสนุกขอไข่ไม่คุยด้วยเดินหนีคอควายให้พาไปซื้อขนมงองูให้พาไปเที่ยวเราควรทำอย่างไรเมื่อเจอคนแปลกหน้าใครตอบกอไก่ยกมือกอไก่บอกว่าฉันจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าอย่างสนุกใครตอบเมื่อกี้ยกมือ1คนกลุ่มที่5มี1คนนะคะต่อมาใครตอบขอไข่บ้างไม่คุยเดินหนีไปเลยมีคนไม่มั่นใจเอามือลงนะคะต่อมาคอควายให้พาไปซื้อขนมหิวขนมพอดีเลยให้พาไปซื้อขนมมีหลากหลายคำตอบมากเลยนะคะเอามือลงต่อมางองูให้พาไปเที่ยวเลยไปต่างจังหวัดเลยอยากไปเที่ยวทะเลมีไหมไม่มีคำตอบเรามี3ข้อเลยที่เด็กๆยกมือไม่ว่าจะเป็นข้อกอไก่ขอไข่คอควายนะคะคำตอบที่ถูกต้องเลยเมื่อเจอคนแปลกหน้าเข้ามาทักจะทำอย่างไรดีก็คือไม่คุยเดินหนีนะคะเมื่อกี้ใครตอบนอกเหนือจากนั้นลองพิจารณาใหม่ถ้าเราไปคุยตีสนิทกับเขาให้เขาพาไปซื้อขนมจะเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะต่อมาคำถามต่อมาข้อใดเป็นการกระทำที่ถูกต้องเมื่อพบเด็กถูกละเมิดสิทธิ 1. ต่อว่าผู้ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นขอใครรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีขอควายไม่สนใจเดินเลี่ยงไปทางอื่นงองูแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครเลิกกอไก่บ้างเอ่ยเดินเข้าไปต่อว่าเลยมี1 2 3 4-5 คนเอามือลงนะคะต่อมาใครเลือกขอไข่รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีมีไม่เอ่ยอุ้ยมีฮีโร่อยู่ทั้งหมด1คน2คนยกไม่ลุก3คน4คน5คน6คนเอามือลงมีฮีโร่เราจะเข้าไปช่วยต่อมาคอควายไม่สนใจเดินเลี่ยงไปทางอื่นเลยมีไม่เอ่ยฉันจะไม่ช่วยเหลือคนนั้นแล้วเดี๋ยวฉันถูกทำร้ายไม่มีต่อมางองูแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างอันนี้คือความปลอดภัยในตนเองด้วยนะคะเอามือลงจากการที่ยกมือเด็กๆจะเลือกข้อกอไก่ขอไข่และงองูนะคะข้อคอควายไม่ได้มีคนเลือกนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะจะทำอย่างไรดีเราจะต้องแจ้งหน่วยงานถ้าเราเข้าไปช่วยถามว่าดีไหมดีเป็นการแสดงน้ำใจนะคะต่อเพื่อนมนุษย์แต่เราอาจจะถูกโดนทำร้ายกลับมาได้นะคะต่อมาข้อต่อมาข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยนะคะในคำถามข้อที่3กอไก่ชี้แนะให้เด็กไปค้าประเวณีขอไข่นำเด็กไปเร่ร่อนคอควายส่งเสริมให้ได้รับการศึกษางองูละเลยไม่ให้การศึกษาแก่เด็กเด็กๆลองดูสิคะว่าจากข้อคำถามนะคะและตัวเลือกเราจะเลือกข้อใดนะคะข้อคำถามเขาถามว่าข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยใครเลือกกอไก่บ้างกอไก่มีใครเลือกกอไก่ไม่มีขอไข่มีใครเลือกขอไข่นำเด็กคนนั้นไปเดินเร่ร่อนมีไหมลูกไม่มีใครเลือกขอควายส่งเสริมให้ได้รับตาแทบจะทุกคนเลยนะคะเอามือลงต่อมาตัวเลือกข้อสุดท้ายงองูละเลยไม่ให้การศึกษาแก่เด็กมีอยู่3คน3คนเอามือลงเรามาทวนใหม่บางคนยกตอนนี้มียกแค่2ข้อใช่ไหมก็คือข้อคอควายกับงองูนะคะแต่ข้อคำถามเขาถามว่าข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยใช่ไหมลูกคำตอบนั่นก็คือข้อคอควายเราต้องมีการส่งเสริมนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รับการศึกษาไม่ใช่ละเลยนะลูกนะคะอย่างเช่นวันนี้เราถูกละเลยหรือเราได้รับการศึกษาลูกเราได้รับการศึกษาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งเรามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนั่นเองนะคะเราได้ลองตอบคำถามไปแล้วทั้ง3ข้อนะคะมีทั้งตอบถูกแล้วก็ตอบผิดนั่นเองนะคะเราก็เรียนรู้กันไปนะคะต่อมาในขั้นปฏิบัติ
1: ให้นักเรียนเขียนข้อมูลของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน 1. ให้นักเรียนเขียนข้อมูลของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนเขียนข้อมูลของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็ก 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะ
0: เรามาดูหน้าตาใบงานที่4กันนะคะในใบงานที่4ของเราอยู่ในหน้าเท่าไหร่คะในชุดกิจกรรมหน้าเท่าไหร่ลูกหน้าเท่าไหร่นะคะ74ใช่ไหมลูกอยู่ในหน้าที่74นักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบงานที่4จะอยู่ในหน้าที่74นั่นเองนะคะใบงานนี้ถามเรื่องอะไรบ้างอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูก77 70ขอโทษนะคะอยู่ในหน้าที่70นั่นเองเด็กๆมาดูในหน้าที่70ใบงานที่4เจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางเจอหรือยังคะเด็กๆมาดูในหน้านี้ในใบงานนี้ถามเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กเราเรียนหน่วยงานไปหรือยังลูกเรียนแล้วนะคะหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กมีหน่วยงานใดบ้างนะคะที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เขียนเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันค่ะ

จากที่คุณครูได้เดินดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ตอบนะคะถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยนะคะที่มีมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะเด็กๆลองตรวจสอบคำตอบดูนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะกลับไปให้ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะคะ

0: หน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองเด็กอีกด้วยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะในคาบต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เด็กๆ เรียนรู้กันมาแล้วนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมนั่นเองลงในแผ่นพับนะคะแผ่นพับนะคะคุณครูจะเตรียมมาให้นักเรียนในหัวข้อต่างๆของในแต่ละกลุ่มนะคะขอให้ครูปลายทางนะคะเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อทำในคาบหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรปะ
1: ขี้เกียจรออยากเล่นแล้วอ่ะ
2: ไม่ได้จ้ะต้องเข้าแถวต่อคิวเพื่อความเป็นระเบียบเพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
3: ใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิวด้วยนะ
4: ฮะเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่แซงคิวดีกว่าทำตามกติกา
6: ใช่

0: นไม่ครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่แล้วก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนานั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมนั่นก็คือรู้รอบตอบได้เด็กๆยังจำเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโทได้อีกไหมลูกยังจำได้อีกไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมเอ่ยตอบเสียงดังๆให้คุณครูปลายทางได้ยินหน่อยสิคะจำได้หรือไม่ได้คะโอ้โหนักเรียนปลายทางนะคะตอบเสียงดังกว่านักเรียนต้นทางอีกนะลูกงั้นคุณครูขอสอบถามนักเรียนต้นทางอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนยังจำเนื้อเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโทได้หรือไม่ได้คะ
1: จำได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะถ้าจำได้คุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนเอเราจะทำกิจกรรมร่วมกันหรือเราจะใช้ไข่วิเศษในการสุ่มดีนะ

ใครวิเศษเสียงดังกว่าและลูกนะเอาละค่ะเด็กๆเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะตอบคำถามนะลูกวันนี้เราจะตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของมักกะโทเอาละค่ะใครที่ตอบคำถามของครูได้เดี๋ยวครูจะให้รางวัล นะคะเดี๋ยวจับอีกประมาณ2ใบนะคะคะแนนได้แล้วต่อไปเด็กๆมันมี2ใบเนี้ยเด็กๆเลือกสีอะไรดี

0: ณครูได้ยินว่าสีฟ้านะคะสีฟ้านะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูคำถามกันนะลูกแล้วมาดูคำถามกันนะคะเริ่มจากอะไรก่อนดีเหลืองก่อนเหลืองก่อนนะคะเหลืองก่อนคำถามมีอยู่ว่ามักกะโทเป็นบุตรของใครหมายเลขที่โชคดีนะคะนั่นก็คือหมายเลข17ค่ะมักกะโทเป็นบุตรของใครคะ
1: มะปะนายค่ะ
0: มะปะนายถูกไม่ถูกคะเด็กๆ
2: ถ
0: ู
2: กค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกต่อไปต่อไปนะคะเด็กๆสามารถลองทบทวนความทรงจำของนักเรียนดูนะคะว่าเอ๊อุ๊ยใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยนะคะเด็กๆสามารถทบทวนความจำเรื่องมักกะโทในระหว่างที่คุณครูนะคะเปิดหมายเลขได้นะลูกอ่ะฟังคำถามก่อนหรือจะบอกหมายเลขก่อนฟังคำถามก่อนคำถามก็คือมักกะโทมีพี่น้องกี่คนและชื่ออะไรบ้างมีพี่น้องกี่คนและชื่ออะไรบ้างเลขที่เลขที่ออกนะลูกเลขที่19ค่ะ
1: 2คนค่ะ
0: มีพี่น้อง2คนพี่น้อง2คนนั้นชื่อว่าอะไรบ้างคะ
1: ชื่อว่าอุ่นเรืองกับมักกะตาค่ะ
0: ชื่อว่าเด็กๆตอบพร้อมกันลูกชื่อว่าอะไรนะคะ
2: อ
0: ุ่
2: นเรือง
0: กับ
2: มักกะตา
0: อุ่นเรือนกับมักกะตาเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปต่อไปต่อไปนะคะคำถามนี้ง่ายมากๆคำถามมีอยู่ว่ามักกะโทอยู่ในเมืองมอตมะถูกไหมลูกมักกะโทอาศัยอยู่ตำบลใดมักกะโทอาศัยอยู่ตำบลใดหมายเลข

0: ่นก็คือหมายเลขที่13ค่ะ
1: ตำบลภูเขาปะเตวะ
0: ภูเขาใช่ภูเขาหรือเปล่าใช่ภูเขาจริงเหรอใช่หรือเปล่านะตรงบริเวณภูเขาคือเหตุการณ์ที่เกิดสถานการณ์ฟ้าผ่าถูกไหมลูกดังนั้นเขาอยู่ตำบลใดลูกตำบลอะไรอะไรนะคะ
1: เกาะวานครับ
0: อีกครั้งนึงค่ะ
1: เกาะวานครับบ้านเกาะวานครับ
0: บ้านเกาะหรือบ้านกระ
1: บ้านเกาะครับ
0: บ้านเกาะนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะลูกนะอะเรามาดูหนูเป็นคนอ่ะเด็กๆลองตรวจสอบดูนะคะมักกะโทนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านเกาะวานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนั่งลงได้นะคะเด็กๆมองไปที่กระดานรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกแล้วอ่านพร้อมๆกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหันหน้ามองที่หน้าจอแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2

มาฟังคุณครูนะคะอ่านอีกรอบนึงนะคะมักกะโทเป็นบุตรมัปปนายผู้เป็นพ่อค้าอยู่บ้านเกาะวานแขวงเมืองเมาะตะมะและมักกะโทนั้นมีน้องหญิงคนหนึ่งชื่อนางอุ่นเรือนน้องชายถัดนางอุ่นเรือนชื่อมักกะตามักกะโทมีอายุ 14-15 ปีเอาละค่ะเด็กๆนะคะจะต้องฝึกนะคะเรื่องการเว้นวรรคนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนที่เด็กๆอ่านว่ามักกะโทมีอายุ 14-15 ปีคุณครูแอบได้ยินนะว่านักเรียนบางคนออกเสียงเป็นอายุเท่าไหร่4-15 ปีแน่ฮันแน่ดังนั้นจังจำได้ไหมเอ่ยเวลาเราจะอ่านข้อความใดก็ตามเราจะต้องกวาดสายตาให้รอบก่อนที่เราจะอ่านไม่อย่างนั้นจากอายุมักกะโท 14-15 ปีโอ้โหกลายเป็นว่ามักกะโทอายุ45ปีมักกะโทเสียใจแล้วเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่แน่เลยเนี่ยนะคะดังนั้นฝึกอ่านให้ดีนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะลูกนั่นก็คือ1นักเรียนจะต้องบอกลักษณะข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาได้ข้อ2นะคะก็คือนักเรียนอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาได้ข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องมีนิสัยรักการอ่านนะคะต่อไปข้อที่4นั่นก็คือมีมารยาทในการ

0: านการมีนิสัยรักการอ่านคือการอ่านอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่านแค่หนังสือเรียนหนังสืออื่นๆนักเรียนก็สามารถอ่านได้ก็สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะการบรรยายการบรรยายคืออะไรตามความคิดของนักเรียนลูกผิดถูกไม่เป็นไรขอให้นักเรียนกล้าแสดงออกค่ะเดี๋ยวได้รับรางวัลไปเลยการบรรยายคือใช่เป็นการพูดอ่ะหนูตอบเลยค่ะ
1: การเล่าหรือการสื่อเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คนอื่นได้รู้ค่ะ
0: เป็นการบอกเล่าสื่อเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ผู้อื่นได้รับรู้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากค่ะปรบมือค่ะมีเพื่อนๆจะตอบอีกนะคะ
2: เป็นการอธิบายในหัวข้อนั้นๆค่ะ
0: เป็นการอธิบายในหัวข้อนั้นๆเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกเอาละค่ะมีใครอยากจะตอบเพิ่มเติมอีกบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางคะยกมือให้คุณครูแพรชื่นใจหน่อยสิคะแล้วตอบคำถามกับคุณครูปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางแล้วหรือยังเอ่ยถ้าไม่ยกมือเนี่ยคุณครูแพรเสียใจเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการบรรยายกันการบรรยายคืออะไรการบรรยายนะคะคือการเล่าเรื่องนะคะหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะคะโดยชี้ให้เห็นฉากสถานที่เวลาเหตุการณ์สาเหตุที่ก่อให้เกิดนะคะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆเนื้อหาในการบรรยายอาจจะเป็นเรื่องจริงเช่นประวัติบุคคลเรื่องเล่าจากประสบการณ์หรือเป็นเรื่องสมมุติเช่นนิทานนิยายเรื่องสั้นที่มีการเล่าเรื่องนั่นเองสรุปแล้วเนี่ยจากการที่นักเรียนนะคะทำความรู้จักเกี่ยวกับการบรรยายเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆได้ตอบถูกต้องไหมลูกได้ตอบถูกต้องไหมคะได้ตอบถูกต้องนะคะให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะการบรรยายนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงการอธิบายนะคะอาจจะมีการยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการบรรยายกันต่อเลยนะคะข้อความที่เป็นการบรรยายนะคะคืออะไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะ1 2 3

0: เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่าจากการที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการบรรยายนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: เมื่อกี้เราเหลือไข่หนึ่งใบใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมลูกเอาละค่ะเตรียมตัวเลยนะคะ1 2 3หมายเลขที่11ค่ะ
2: ไม
1: ่มาใช่ไหมคะอ้าวไม่เป็นไรลูกงั้นก็จับใหม่อ่ะจับใหม่หมายเลขที่10ค่ะสงสัยเราจะถูกชะตากันนะลูกในวิชาภาษาไทยเนาะบรรยายในความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรคะลูกตามความเข้าใจเลยไม่ต้องอ่านเลยเอาคร่าวๆใจความสำคัญสั้นๆ
3: เป็นการอธิบายให้เห็นภาพครับ
0: เป็นการอธิบายให้เห็นภาพอย่างใกล้เคียงละใกล้เคียงละเป็นการอธิบายเพื่อให
3: ้เข้าใจครับ
0: อ่ะลองพูดข้อความเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งรอบสิคะ
3: เป็นการอธิบายให้เข้าใจครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะในการบรรยายนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้อื่นทราบหรือเป็นการบรรยายนะคะเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกในการบรรยายเด็กๆมาดูนะคะในวรรณคดีเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโทนะคะจะเป็นวรรณคดีนะคะร้อยแก้วเรื่องหนึ่งที่เจ้าพระยาพระคางหนเนี่ยแปลและเรียบเรียงมาจากพงศาวดารมอญเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนมากรู้จักกันดีเด็กๆสั่งข้อความนี้ไหมลูกข้อความนี้นะคะข้อความนี้เราจะเรียกว่าเป็นการบรรยายเป็นการบอกเล่าเรื่องราวหรือบอกที่มาต่างๆนะคะอะไรก็ตามที่มีการเขียนบอกที่มาเขียนบอกเล่าเรื่องราวนะคะก็จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับการบรรยายนั่นเองอ่ะนี่เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วนะคะใครเป็นคนเรียบเรียงและแปลนะลูกตอบคุณครูอีกครั้งนึงสิคะชื่อจริงๆนะคะก็คือชื่อหนนะคะในส่วนเจ้าพระยาพระคลังก็คือเป็นยศนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเรื่องราชาธิราชค่ะแต่งและเรียบเรียงเป็นอะไรเป็นวรรณคดีมาจากพงศาวดารมอญเก่งมากค่ะนี่ละค่ะก็คือการบรรยายนั่นเองเอาละค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการพรรณนาถ้าเด็กๆนะคะจำเกี่ยวกับการบรรยายเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการพรรณนาแล้วนักเรียนสามารถจะแยกออกได้ว่าข้อความใดคือบรรยายข้อความใดคือการพรรณนาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการพรรณนานะคะคือการให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นบุคคลวัตถุสถานที่นะคะหรือเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งโดยพรรณนาส่วนประกอบแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้งหรือชี้ให้เห็นลั

0: ษณะเด่นของสิ่งนั้นๆเด็กๆจะเห็นความแตกต่างนะลูกว่าการบรรยายเป็นการอธิบายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจแต่การพัฒนาเป็นการอะไรลูกให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลวัตถุสถานที่อะสมมุติรายละเอียดรายละเอียดของไข่ใบนี้อะเด็กๆสังเกตดูไข่ใบนี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรมีสีมีเขียวชมพูอ่ะแล้วไข่ใบนี้มันสามารถเปิดได้ไหม
1: เปิดได
0: ้เปิดได้นะคะสามารถกลิ้งได้ไหมกลิ้งได้อ่ะเนี่ยเป็นการบอกลักษณะนะคะบอกถึงรายละเอียดนะลูกนะอ่ะถ้าจะให้ยกตัวอย่างอ่ะเด็กๆครูขอยืมหนังสือเรียนหน่อยค่ะหนังสือเรียนหนังสือเรียนลูกถ้าเป็นการบรรยายนะคะเราจะบอกว่านี่คือหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยนะคะจะเป็นวรรณคดีลำนำนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5อันนี้จะเป็นลักษณะของการอธิบายแต่ถ้าเราจะพรรณนาเป็นการรายละเอียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็อาจจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวรรณคดีลำนำของวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งหน้าปกนั้นมีรูปมีรูปพระสังอยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้หน้าปกนั้นมีสีสันสวยงามมากขึ้นนี่ก็เป็นการพรรณนานั่นเองนะลูกนะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการพรรณนานะคะเป็นข้อความนะคะที่เป็นการพรรณนานั่นก็คือข้อความที่เป็นการให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นบุคคลวัตถุสถานที่เหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งโดยพรรณนาส่วนประกอบแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้งหรือชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของสิ่งนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเด็กๆลองดูนะคะความแตกต่างนะลูกนะอ่ะเขาบอกแล้วว่าให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็พรรณนาถึงส่วนประกอบให้แจ่มแจ้งหรือชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของสิ่งนั้นๆไม้นี้สองไม้นี้มีลักษณะเด่นที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่
1: างก
0: ันลักษณะเด่นของไม้นี้คืออะไร
1: ม
0: ีสีส้มอยู่นะคะอ่ะลักษณะเด่นของไม้นี้ล่ะคะนี่สีขาวเป็นกล่องอ่ะแล้วก็มีอะไรติดอยู่ด้วย DL DL TV อ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นเลขอะไรลูกเป็นเลข5นั่นเองดังนั้นไม้2ถ้าเป็นแม่เปล่าๆก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่2อย่างนี้เข้าไปความแตกต่างมันจะแตกต่างกันไหมมันจะมีความแตกต่างนะคะซึ่งเราก็จะสังเกตได้นะคะจากลักษณะเด่นของความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆ นั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะการพรรณนานะคะนี่คือการยกตัวอย่างเด็กๆดูนะการยกตัวอย่างพรรณนาท้องทะเลนั้นสวยงามยิ่งนักยามเย็นมีลมพัดเฉยๆและมีน้ำขออภัยค่ะและมีคลื่นน้ำซัดมาเป็นระรอกทำให้ใจ

ใจดวงนี้ยิ่งเหงาเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่จะเป็นลักษณะของการพรรณนาเด็กๆสังเกตว่าการอธิบายเป็นการอธิบายเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเป็นการพรรณนาเราจะอธิบายเพื่อให้เห็นภาพให้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครพอที่จะเข้าใจไหมลูกการพรรณนาจะเป็นการบอกเล่าถึงรายละเอียดเข้าใจถึงอารมณ์แต่ในส่วนของการอธิบายจะเป็นการอธิเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจคร่าวๆนะคะอาจจะมีการยกตัวอย่างบ้างแต่ไม่ละเอียดเท่ากับการพรรณนาเอาละค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยายและการพรรณนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนแจกใบงานที่4ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะเกี่ยวกับคำบรรยายและการพรรณนานะคะหลังจากนั้นสังเกตนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการอ่านและให้คำแนะนำนะคะรวมถึงอาจจะสุ่มนักเรียนให้ออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนด้วยค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านในใบงานที่4ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะและเมื่ออ่านออกเสียงพร้อมๆกันเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะและนี่คือหน้าตาของใบงานที่4ค่ะเรื่องการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือฝึกอ่านได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหลังจากฝึกอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มนะคะเด็กๆนะคะทั้งหมด2คนด้วยกันเอาละค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางมีใครอยากจะอาสามาอ่านเกี่ยวกับการบรรยายบ้างคะมีไหมลูกเอ๊หรือเราจะใช้กล่องสุ่มดี
1: กล
0: ่
1: องส
0: ุ่มนะคะอ่ะกล่องสุ่มนะคุณครูได้แล้วนะคะนี่อะคนแรกนะลูกนะหมายเลขแรกนะคะนั่นก็คือหูหมายเลขที่30ค่ะหมายเลขที่30นะลูกต่อไปอีก1คนค่ะหมายเลขที่มุ้ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันเลยอะเป็นหมายเลขที่22ค่ะอ่ะ2คนนี้นะคะ2คนนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะอ่านนะลูกเดี๋ยวให้ลูกแก้วก่อนนะคะอ่านข้อความแรกก่อนนะคะพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วอ่านเสียงดังๆออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเริ่มได้เลยค่ะ
2: ข้อความที่เป็นการบรรยายใบหม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนมากมีสีแดงอาจเป็นสีแดงเข้มสีแดงสดหรือมีหลายสีเช่นสีแดงเหลือบเขียวต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชชนิดหนึ่งมักขึ้นในทุ่งโล่งที่เป็นดินทรายแห้งแล้งมีอาหารน้อยพืชชนิดนี้จึงหาทางเพิ่มแหล่งอาหารโดยล่อแมลงมากินน้ำหวานบริเวณขอบกระเปาะและฝาปิดอยู่ที่ปลายใบเราจึงเรียกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงว่าพืชกินสัตว์จากหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5หน้า219ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะข้อความเกี่ยวกับการพรรณนานะลูกเก็บพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
3: หญิงชราอาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆที่ท้ายสวนแห่งหนึ่งหลายเดือนผ่านไปนางอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงียบเหงาลูกหลานจากนางไปนานไม่มีผู้ใดแวะเวียนมาหานางเลยนางถูกทอดทิ้งต้องว้าเหวเดียดเดียวดายเดียวดายดูภายนอกจะเห็นสีหน้านางเรียบเฉยแต่ดวงตานั้นมีอาการเหม่อลอยฉายแววกังวลและรอคอยในส่วนลึกของจิตใจนางคงเศร้าสร้อยโหยหาด้วยความคิดถึงการรอคอยของนางก็ผ่านไปอย่างแสนเชื่องช้าวันแล้ววันเล่าไม่มีใครมาหานางเลยนางรอคอยอย่างท้อแท้แทบสิ้นหวังในชีวิตนางวิ่งวอนให้มีผู้คนมาหานาง

0: บ้างมาไต่ตามทุกสุขนางบ้างหยิบยื่นอาหารประทังชีวิตให้นางบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยทุกคนจากนางไปหมดไปแล้วจะกลับมาใหม่นางนั่งลำพึงอยู่เช่นนี้ทุกวันคืนค่ะ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะจะมีคำนะคะบางคำที่นักเรียนออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะผิดไปบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นการฝึกฝนนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเอาละค่ะอย่างเช่นคำว่าไต่ถามนะคะคำว่าไต่ถามนะคะนักเรียนยังออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นครั้งถัดไปก็ให้เราจำไว้ว่าเราควรที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือการฝึกอ่านเสริมทักษะของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยนะคะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนในชั่วโมงนี้ได้ว่าอย่างไรมีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยมีไหมลูกให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนนะคะได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนชั่วโมงนี้ลูกมีไหมคะนักเรียนต้นทางมีใครอาสาสมัครที่จะตอบบ้างเอ่ยมีไหมลูกมีนะคะเชิญค่ะ
2: หน้าความรู้เกี่ยวกับการบรรยายแล้วก็การพรรณนาค่ะ
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยายและการพรรณนาใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนคะมีเพื่อนอาสาที่อยากจะตอบลูก
3: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยายและการพรรณนาค่ะการบรรยายเป็นการบรรยายรายละเอียดคร่าวๆค่ะส่วนการพรรณนาเป็นการบรรยายแบบเป็นการพรรณนาแบบรายละเอียดลึกๆค่ะไม่เห็นภาพค่ะ
1: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนๆนะคะก็ได้กล่าวสรุปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าการบรรยายจะเป็นการพูดเรื่องราวนะคะโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงหรือเจาะลึกให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆนะคะส่วนการพรรณนาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือผลของการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่องการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน2. ใบงานที่ 5 เรื่องการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการอธิบายและการพรรณนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็อยากจะขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนของวันนี้เพื่อที่จะทำให้นักเรียนสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: น
1: ัก
4: เร
1: ีย
4: น
1: ห
4: มดท
1: ำ
4: ความเคารพ
5: Oh.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
2: โอเค
4: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับดีค่ะ
2: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
3: ใช่

0: เราก็เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูก
6: สนุกไหมลูก
5: เด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
0: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
3: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: บ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
8: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan, Miss Siphong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Are you happy?
1: Yes. Yes.
0: Okay.Let's see our topic for today. หัวข้อเรื่องวันนี้ของเราค่ะเด็กๆ Okay, say it together. Going shopping.
1: Going shopping.
0: Going shopping.
1: Going shopping.
0: ไหนใครเคยไปช้อปปิ้งบ้างไปซื้อของ going shopping. คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยไปหมดเลยนะคะอ่ะครบมีคำถามถามต่อ What do you usually buy when you go shopping?What do you usually buy when you go shopping? เรามักจะซื้ออะไรเวลาที่เราไปซื้อของ
2: กับข้าว
0: ซื้ออะไรของกินใช่ไหมคะอาหารซื้ออะไรอีก
2: เ
0: ครื่องใช้เสื้อผ้านะคะผลไม้น้ำดื่มนะแต่วันนี้คุณลกจะพาเด็กๆเนี่ยไปช้อปปิ้งด้วยกันแต่ว่าจะไปซื้ออาหารวันนี้จะพาไปซื้ออาหารนะทีนี้เรามาทบทวนว่าอาหารที่เราจะได้ไปซื้อวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะภาพแรกค่ะ look at the picture what is this
1: pineapple
0: yummy pineapple ถัดไปค่ะ
1: chocolate
0: next
1: milk
0: next
1: egg
0: เป็นไข่แล้วเป็นไข่อะไรด้วยไข่ดาวเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: fried
0: okay say it together fried eggFry egg.
1: Fry egg.
0: Next.
1: Cornflake
0: or cereal. Say it together. Cereal.
1: Cereal.
0: Next.
1: Cola.
0: ใช่ไหมแต่ครั้งนี้คุณนกเรียกรวมๆว่า soft drink.
1: Soft drink.
0: คือน้ำที่มีอะไรคะ
1: อัดลม
0: น้ำอัดลมนั่นเองถัดไป
1: Cake.
0: Cake.

0: เอ๋อ่านว่าแยมหรืออ่านว่าแจม
1: แจม
0: ภาษาอังกฤษ say it together แจม
1: แจม
0: แต่เวลาคนไทยเรียกสิ่งนี้ว่าแยมนะคะอ่ะถัดไป

0: หรือถ้าเป็นขนมปังโฮวีทใครจำได้บ้างใช้คำว่าอะไรนะบาร์เบรด very good next rice next
1: chicken
0: แล้วเป็น chicken อะไรด้วยปีก chicken อะไร chicken wingนายอีใช่ไหมเพราะว่าอะไรใครทราบบ้างมันมีปริมาณที่ทำไมเยอะถ้าคุณนกให้การบ้านเด็กๆวันนี้ตอนกลางวันค่ะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารลองนับสิคะเรารับประทานข้าวไปกี่เม็ดทำได้ไหมเด็กๆอาจจะอดรับประทานนะถ้าได้เรียนนับข้าวอยู่ใช่ไหมอ่ะถัดไปสิ่งนี้ค่ะแจมเด็กๆคิดว่า countable or uncountableUncountable เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีเดียวว่าเอ๊ะแบบไหนนะที่นับไม่ได้ Soft drink Uncountable Next Chicken wing
1: Countable
0: เก่งมากเลยทำไมรู้ Chicken wing ถัดไป Milk
1: Uncountable
0: นับไม่ได้ถัดไป Cake
1: Countable
0: คำนี้เด็กๆuncountable ถ้าอยู่ในรูปแบบของนี้นะเป็นชิ้นใช่ไหมเรานับเป็นชิ้นใช่ไหมคะอ่ะถัดไป fry egg
1: countable
0: ถัดไป soup
1: uncountable
0: and the last one bread คำนี้ uncountable อ่ะให้เด็กๆมองรูปภาพทั้งสองฝั่งแล้วลองสรุปให้คุณนกฟังซิแบบไหนถึงเรียกว่านับได้แบบไหนถึงเรียกว่านับไม่ได้อ่ะเราเริ่มจากสิ่งที่นับได้ก่อนค่ะสิ่งที่นับได้แสดงว่าเรานับปริมาณได้1ผล2ชิ้น3ตัวแบบนี้เราเรียกว่านับได้แต่ลองดูฝั่งค่ะที่มันนับไม่ได้ทำไมมันถึงนับไม่ได้คะถ้าอย่างข้าวเนี่ยเด็กๆบอกว่ามันทำไมคะมีอะไรเยอะมีปริมาณเยอะใช่ไหมคะและอย่างอื่นล่ะแจมซอฟต์ดริงก์มิลค์มีลักษณะเป็นของอะไร
1: ของเหล
0: วใช่ไหมคะเค้กซุปเบรดพวกนี้เป็นลักษณะที่ทำไมอย่างซุปนี่ก็เป็นของเหลวใช่ไหมคะเค้กนี่เราต้องนับเป็นชิ้นเนาะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้มันนับได้เราต้องใส่ภาชนะให้มันใช่ไหมคะหรือเราต้องใส่ลักษณะนามให้มันนั่นเองเช่นข้าว1กระสอบแบบนี้ถึงจะทำไมได้นับได้แยม1โหล1ขวดใช่ไหมคะแบบนี้นับได้น้ำอัดลม1แก้วอ่ะเด็กๆเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะอ่ะถัดไปคุณนกขอไปดูทีละหมวดหมู่ค่ะลองดูคำนามที่นับได้บ้างสับปะรด1ผลพูดว่าอะไร Pineapple ต้องมีคำนำหน้าค่ะอ่านตามนะ A
1: pineapple
0: หรือเด็กๆพูดว่า One pineapple
1: One pineapple
0: นั่นหมายถึงว่ามีสับปะรด1ผลถัดไปถ้าสับปะรด2ผลพูดว่าอะไร2 Two pineapplesสังเกตไหมคำว่า pineapples เติมอะไรมาด้วย
1: S.
0: เติม s ทำไมถึงต้องเติม s เพราะมี2ผลแบบนี้นะคะถัดไป fry egg ไข่ดาว1ฟองพูดว่าอะไร one fry egg or a fry egg ถ้าไข่ดาว2ฟองพูดว่าอะไรคะTwo fry eggs สังเกตไหมที่คำว่า eggs เติมอะไรด้วย s ถัดไปภาพนี้ล่ะคิดว่าเด็กๆชอบแน่เลยปีกไก่1ปีก
1: chicken wing
0: one chicken wing or a chicken wing แล้วถ้าปีกไก่2ปีก two chicken wingsเราจะสังเกตว่าถ้าคำนามที่นับได้เนี่ยเราจะเติม s ที่คำศัพท์นั้นได้เลยแต่ทีนี้เราลองไปดูค่ะถ้าคำนามที่นับไม่ได้ล่ะอย่างที่คุณนกเคยบอกไปต้องใส่ภาชนะให้มันหรือใส่ลักษณะนามให้มันใช่ไหมคะอ่ะลองมาดูสิ่งแรกคำนี้คืออะไรเอ่ย
1: ช็อกโกแลต
0: จริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยมันนับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำไมได้ละลายได้ใช่ไหมคะเมื่อโดนความร้อนฉะนั้นสิ่งนี้เราใส่ลักษณะนามให้มันช็อกโกแลต1แท่งใครทราบ

0: bar.
1: Of
0: chocolate. แปลว่าช็อกโกแลต
1: glass
0: แต่ถ้าเป็นนม2แก้วล่ะใช้คำว่าอะไรจ๊ะ
1: Two glasses of milk
0: เช่นเคยเราไม่เติม s ที่ milk แต่เราเติม s ที่คำว่า glasses แทนถัดไปภาพนี้ cereal ถูกใส่ไว้ในไหนจ๊ะ
1: กล
0: ่องใครทราบคำว่ากล่องบ้าง
1: บ
0: ็อกซ์อ่ะฉะนั้นเด็กๆอ่านเองค่ะ one two three box of cereal ยามาแล้วถ้า cereal 2กล่องล่ะ
1: glass of soft drink
0: ถ้าน้ำอัดลม2แก้วพูดว่าอะไรคุณนกยังไม่ขึ้นประโยคให้
1: two glasses of soft drink
0: เก่งมากเลยถัดไปภาพนี้ค่ะเค้กเค้กแบบนี้เรานับเป็นอะไรลูกถึงเป็นก้อนไหมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของก้อนเราเรียกว่าชิ้นคำว่าชิ้นคือคำว่าอะไรใครทราบบ้าง begin with letter p 1พยางค์เท่านั้นอุ๊ยเหมือนจะมีเสียงแว่วๆมาแล้วนะคำนี้ค่ะ a piece
1: a piece
0: a piece
1: of cake
0: นั่นหมายความว่าเค้ก1ชิ้นแล้วถ้าเค้ก2ชิ้นล่ะ
1: a piece
0: 2ชิ้น two pieces of cake okay very good two pieces of cake ถัดไปแยมมันอยู่ในขวดโหลใครรู้บ้างคำว่าขวดโหลภาษาอังกฤษว่าอะไรคำนี้มีความหมายเหมือนโอ่งขึ้นต้นด้วยตัว J ใครคุ้นๆเวลาเราเรียกโอ่ง1พยางค์เท่านั้นจ้า very good ฉะนั้นอ่านเองค่ะ1 2 3 a jar of jam เด็กๆอย่าไปแปลนะคะว่าแยมอยู่ในขวดโอ่งไม่ใช่นะลูกจ้าก็แปลว่าขวดอะไรได้เหมือนกันขวดโหลนะคะถ้าแยมอยู่ในโอ่งมันจะดูเยอะเกินไปใช่ไหมคะอ่ะถ้าแยม2โหลพูดว่าอะไรคะ
1: two jars
0: of jam very good okay say it together two jars of jam
1: two jars of jam
0: ถัดไปขนมปังแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: brown
0: bread or bread เราเรียกลักษณะนามของขนมปังเป็นอะไรเวลาเราไปซื้อเด็กๆทราบไหมแถวนั่นเองที่จริงแล้วลักษณะนามของขนมปังแบบนี้ขนมปัง1แถวนะคะคำนี้เด็กอาจจะยากสำหรับเด็กๆนิดนึงอ่านตามค่ะ a loaf
1: a loaf
0: a loaf
1: of bread
0: ถ้าขนมปัง2แถวพูดว่าอะไรเอ่ย
1: two loaves
0: of bread okay say it together two loaves
1: of bread
0: สังเกตการเติม s ด้วยนะคะยังจำได้อยู่ไหมเราเคยเรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนประถมตอนต้นใช่ไหมลงท้ายด้วย f เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะคะถัดไปค่ะเด็กๆ a ข้าวอยู่ในไหน
1: กระสอบ
0: กระสอบใครจำกระสอบได้บ้างใครจำวิ่งกระสอบได้บ้างอะไร raceแซกเรสคำไหนแปลว่ากระสอบแซกเรสแซกฉะนั้นเด็กๆ เติมค่ะเป็น a sack of rice okay say it together a sack of rice
1: a sack of rice
0: แปลว่าข้าว1กระสอบถัดไปถ้าข้าว2กระสอบล่ะ
1: two sacks of rice
0: ถ้าข้าว4กระสอบ
1: Four
0: sacks of rice ถ้าข้าว5กระสอบ
1: Five sacks of rice
0: ฉะนั้นจำนวนตรงนี้เปลี่ยนไปได้เลยตามปริมาณของสิ่งของนั้นๆ นะถัดไปซุปอยู่ไหนไหนสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะถ้วยหรือชามนั่นเองฉะนั้นใช้คำว่าอะไรใครจำได้บ้างถ้วยหรือชาม begin with letter B B B O

0: W-L อ่านว่าอะไรโบโอเคฉะนั้นเด็กๆอ่านค่ะ A bowl of soup
1: A bowl of soup
0: A bowl of soup
1: A bowl of soup
0: แล้วถ้าซุปสองถ้วยล่ะ Two bowls of soup ซุปหกถ้วย Six bowls of soup โอเค very good ถัดไปอย่างสุดท้ายนมอยู่ไหนไหน
2: กล่อง
0: กล่องกระดาษใช่ไหมคะใครเคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นลักษณะแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คำว่า box กล่องลักษณะนี้เรียกว่าอะไรคะมีสองพยางค์อ่ะถ้าไม่ได้อ่านตามนะคะ a carton
1: a carton
0: a carton
1: of milk
0: of milk นมสองกล่องพูดว่าอะไรคะ Two cartons of milk คิดว่าแตงทำได้ไหมงานวันนี้อ่ะทีนี้ลองมาดูค่ะกิจกรรมถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในการที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นลูกค้าแล้วเด็กๆวันนี้จะได้รับหลายบทบาทแน่นอนฉะนั้นเราลองมาดูค่ะถ้าสมมติเราสวมบทบาทเป็นคนขายหรือเราสวมบทบาทเป็นลูกค้าเราต้องพูดว่าอะไรนะโอเค put down your pen ทุกคนหันหน้ามาทางคุณครูค่ะ eyes on me มองครูนะเพราะว่าบทสนทนานี้เด็กๆจะต้องเอาไปฝึกพูดด้วยนะคะอ่ะดูสิคะลูกค้าพูดว่าอะไร can I have
1: can I
0: haveสมมติคุณนกอยากได้สับปะรด1ผลพูดว่าอะไร
1: Can
0: I have one pineapple หรือ Can I have a pineapple ฉันขออะไรคะขอซื้อสับปะรดหน่อยได้ไหมเราเป็นแม่ค้าแล้วพูดว่าอะไร
1: Yes sure
0: ถัดไปจากนั้นเวลาเราจะไปซื้อของเราต้องถามอะไรคะราคาฉะนั้นถามค่ะ
1: How much is it
0: เราจะใช้คำถามนี้ในกรณีที่ของที่เราไปซื้อมีแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณนกเปลี่ยนใจขอซื้อสับปะรดสัก50ผลคุณนกต้องใช้คำถามนี้ค่ะ
1: How much are they
0: สรุปแล้ว How much is it ใช้กับกรณีที่มีสิ่งของแค่กี่อย่าง1อย่างแล้วถ้าเป็น How much are they ล่ะมีสิ่งของที่มากกว่า1อย่างนั่นเองโอเคถัดไปเวลาเราตอบค่ะ It's bad แสดงว่าที่หายไปตรงนี้ต้องเติมอะไรคะราคาของสิ่งของนั้นๆ นั่นเองถัดไปขออะไรหน่อยรู้ไหมอ่ะฟังนะ Could you give me
1: a discount
0: อ่ะทีนี้ทั้งประโยคนะ Could you give me a discountไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดแล้วเจอคำนี้ไหม discount อะไรเอ่ยขอทำไมคะขอส่วนลดหน่อยได้ไหมขอส่วนลดหน่อยได้ไหมพูดประโยคนี้นะคะ Could you give me a discount ดูซิคนขายพูดว่าอะไร
1: I'm afraid
0: I can't คนขายบอกว่าอย่างไรได้ไหมฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะขอส่วนลดไม่ได้นะคะเนื่องจากของนั้นอาจจะทำไมแล้วราคาถูกแล้วใช่ไหมเนาะอ่ะถัดไปค่ะโอเค
1: here you are
0: เราก็ในเมื่อเราไม่ได้ส่วนลดเราก็ยื่นอะไรให้เงินใช่ไหมคะจากนั้นคนขายค่ะ
1: thank you
0: โอเคมาทีนี้แหละบทบาทของเรา เมื่อสักครู่อ่านพร้อมกันแล้วทั้งห้องใช่ไหมคะทีนี้จะให้ฝึกด้วยตัวเองค่ะ We will use worksheet 14 buying food 1 In this activity you are going to work in pairs ทำงานเป็นคู่ค่ะ And practice speaking Student 1 will be the customer And student 2 will be the seller โดยที่มีคนหนึ่งเป็นคนขายและอีกคนหนึ่งเป็นคนซื้อนั่นเองอ่ะครูให้เวลาเด็กๆตกลงกันสักครู่หนึ่งจับคู่กับเพื่อนข้างๆได้เลยใครจะเป็นคนขายและใครจะเป็นคนซื้ออ่ะได้หรือยังใครเป็นคนขายใครเป็นคนซื้ออ่ะโอเคค่ะเด็กๆจ๋าใครเป็นคนขาย please raise your hand ไหนใครเป็นคนขาย and who is going to be the customer คนซื้อค่ะลูกค้าฉะนั้นคนขายพูดตามคุณนกนะคะคนซื้อก็เช่นเดียวกันนะเพื่อเป็นการฝึกก่อนสมมติคุณนกจะซื้อสับปะรดสักหนึ่งผลนะคนขายพร้อมไหมอ่ะใครเป็นคนซื้อพร้อมยังเอ่ยคนซื้อครกสมมุติว่าซื้ออะไรเอ่ยพายแอปเปิ้ลใช่ไหมคะอ่ะคนซื้อพูดพร้อมกันเสียงดังเลยนะ Can I have a pineapple
2: Can I have a pineapple
0: คนขายค่ะ Yes sure
2: Yes sure
0: คนซื้อถามอะไรต่อถามเรื่องของราคาค่ะ How much is it?
2: How much is it?
0: เอ๊ราคาสับปะรดกี่บาทเอ่ยดูจากตารางแล้วกี่บาท30บาทฉะนั้นคนขายค่ะบอกราคาหน่อย
2: It's 30
0: baht
2: It's 30 baht
0: คนซื้อเป็นยังไงอยากได้อะไรนิดหน่อยอยากได้ส่วนลดนิดหน่อยอ่ะ Could you give me a discount? คนขายว่าไงลดได้ไหมอ่ะขอลดหน่อยไม่ลดใช่ไหมอ่ะคนขายพูดว่า
2: I'm afraid
0: I can't
2: I can't
0: คนซื้อก็ทำไมเลย
2: okay
0: here you are คนขายค่ะ thank you อันนี้ในกรณีที่เราซื้อสับปะรดกี่ผล1ผลถัดไปคุณนกเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากซื้อสับปะรดแล้วหิวไก่ทอดหิวไก่ทอดดูซิไก่ทอดมีกี่ชิ้นมี2ชิ้นฉะนั้นคนซื้อพร้อมไหมเราจะไปซื้อไก่ทอดด้วยกันโอเค Can I have
2: two
0: chicken wings คนขายบอกว่าอะไรคะYes, sure. คนซื้อถามราคาหน่อยค่ะ How much are they?
2: How much are they?
0: กี่บาทเอ่ยไก่ทอด2ชิ้นปีกไก่2ชิ้นกี่บาท75บาทฉะนั้นพูดว่า They are 75 baht
2: They are 75 baht
0: คนซื้อค่ะ Could you give me a discount?
2: Could you give me a discount?
0: I'm afraid I can'tOkay.
2: Okay.
0: Here you are.
2: Here you are.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: ฉะนั้นงานของเด็กๆอย่างที่บอกค่ะใช้ใบงานที่14นะคะในการฝึกพูดสนทนามีคนนึงเป็นคนขายและอีกคนนึงเป็นคนซื้อนะคะคุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสนทนาของเด็กๆ ด้วยเด็กๆสามารถเลือกสิ่งของที่จะซื้อได้ตามใจชอบเลยจากตารางนี้นั่นเองถ้าพร้อมแล้ว let's go

0: อะคิดว่านักเรียนเนี่ยได้ฝึกแสดงบทบาทสมมุติเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นคนซื้อเรียบร้อยแล้วไหนใครอยากออกมาแสดงบทบาทสมมุติให้เพื่อนๆดูอ่ะเชิญเลยค่ะดูจากหน้าจอก็ได้นะคะอ่ะไหนใครเป็นคนซื้อโอเคส่วนสเตตัสเป็นคนขายอ่ะแก้มอยากซื้ออะไรคะ
1: Can I have two fried eggs?
2: Yes sure.
1: How much are they?
2: They are 20 baht.
1: Could you give me a discount?
2: I'm afraid I can't.
1: Okay, here you are.
2: Thank you.
0: Okay. พ่อค้าคนนี้ใจร้ายได้ไหม
1: Yes, sure.
0: Yes, sure. ถามราคาหน่อย
3: How much they?
0: How much are they?
3: How much are they?
0: เค้ก2ชิ้นกี่บาทเอ่ย
1: It's 60 baht.
0: They are 60 baht.
1: They are 60 baht.
0: 60บาทต่อรองราคาหน่อย
3: Could you give me a discount?
0: Discount.
3: Okay.
0: ได้ไหมให้ไหมไม่ให้อ่ะ afraid
1: I'm afraid I can't
0: okay
3: here you are
0: เขายื่นเงินให้แล้วตอบรับว่าอะไรจ๊ะ
1: thank you you
0: thank you okay thank you very much ค่ะฉะนั้นเด็กๆถ้าเรามีโอกาสได้ไปซื้อของแล้วมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ we will use worksheet 15 buying food too กิจกรรมนี้เหมือนเดิมค่ะ work in pairs นักเรียนสามารถใช้คู่เดิมของเราได้เลยจากนั้น write conversations and draw pictures then ask and answer ให้เด็กๆเขียนบทสนทนานะคะวาดภาพสิ่งของที่จะซื้อและเขียนบทสนทนาให้สอดคล้องกันนะจ๊ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่15เรื่อง buying food too ข้อ A ในชั่วโมงนี้คุณอ๊อกขอข้อ A ก่อนโอเคไหมจากนั้นให้นักเรียนทำงานเป็นคู่เขียนบทสนทนาวาดภาพและสนทนาถามตอบนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานและการเขียนประโยคของเด็กๆด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's

0: ทีนี้ exercise A ข้อ A ของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะขอตัวแทนเพื่อนสักหนึ่งคู่นะคะลองดูสิคะว่าเพื่อนต้องการจะซื้ออะไรอ่ะมาได้เลยค่ะกล้องโชคดีใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายโชคดีเป็นคนซื้อใช่ไหมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆฟังด้วยนะว่าโชคดีซื้ออะไรเดี๋ยวคุณลกจะถามพูดได้เลยครับ
1: Can I have a bar of chocolate? Yes, sure. How much is this?
2: It is 125 baht.
1: Could you give me
0: a discount?
1: Okay,
0: ขอส่วนลดได้ไหมได้ไหมกล้องของส่วนลดไม่ให้หรออ่ะไม่พูดว่าอะไร
2: I'm afraid cat
0: I can't okay
1: have you are
0: here you are ที่เป็นผู้กล้าของเราวันนี้อ่ะคุณลูกมีคำถามโชคดีต้องการจะซื้ออะไร
3: ช็อกโกแลต
0: ราคาเท่าไหร่125บาทใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ยังเหลือข้อ B นะคะคุณนกฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยเลยแล้วจากนั้นฝึกพูดนะคะนักเรียนปลายทางฝึกพูดกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอ่ะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันเรื่องของ eating out การรับประทานอาหารที่ไหน eating out จะทำไมยิ่งกว่าดียิ่งกว่าฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจะไปซื้ออะไรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
4: ราคา
0: อย่างที่สองคืออะไรคะความจำเป็นความเหมาะสมว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นเหมาะสมหรือจำเป็นหรือไม่นะคะอ่ะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยนะโอเค That is for today
5: Class waitingThank you, teacher.
0: Have a nice day.

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่าง

างหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ

0: หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: บัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมากๆ
0: เย้ นับเงินเสร็จแล้วคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492บาท75สตางค์หรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เฉพาะป่าไม้ส่งระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามัน

0: ช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
1: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
0: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบเนี้ยไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุจริตนะคะวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ในเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การนะคะพร้อมกับการทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะเรียนการวันนี้และทำกิจกรรมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กได้2สามารถจำแนกสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กและ3เห็นความสำคัญของสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนะคะเด็กๆได้รับสิทธิแต่สิทธิของเรานะคะต้องมาควบคู่กับการรับผิดชอบด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมการหรือเรียนรู้กันเราลองมาทบทวนในสิ่งที่เราเรียนดูนะคะเป็นคำถามนะคำถามแรกถามว่าหลังจากที่ได้เรียนมานักเรียนควรได้รับสิทธิใดบ้างเราเรียน

0: เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมลูกอย่างเช่นสิทธิในการศึกษาเราได้รับไหมลูก
1: ได
0: ้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมเมื่อสักครู่นี้เรามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไหมคะ
1: ม
0: ีนั่นเองนะคะคือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยสามารถนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการตอบคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นได้นะคะเราก็ได้ทบทวนนะคะจากคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเราจะมาดูคำว่าสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะสิทธิเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรให้การรับรองปกป้องและคุ้มครองรักษาและการมีสิทธิต่างๆของเด็กนั้นนะคะย่อมมาพร้อมกับการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะคะเหมือนที่ครูน้ำบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเรามีสิทธิแต่สิทธิต้องควบคู่กับความรับผิดชอบของเราด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะได้บอกไว้ว่าสิทธิเด็กนะคะที่ควรได้รับเช่นสิทธิในการรับการศึกษานะคะสิทธิในการประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆก็คือกิจกรรมที่เราเนี่ยเข้าร่วมนั่นเองนะคะสิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะและความรับผิดชอบของเด็กที่ควรมีเช่นการรักษาให้ห้องเรียนของเราเนี่ยดูสะอาดนะคะแล้วก็เรียบร้อยน่าเรียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะต่อมาเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะโดยมีกติกาดังนี้1แบ่งกลุ่มภายในห้องเรียนนะคะตอนนี้ภายในห้องเรียนของเราแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด5กลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะครูปลายทางสามารถนะคะให้นักเรียนเข้ากลุ่มได้เลยนะคะตามความเหมาะสมของคุณครูปลายทางนะคะต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2คือศึกษาสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อนะคะในวันนี้ที่เราจะมีการศึกษากันนะคะมีหัวข้ออะไรบ้าง 1. นะคะสิทธิในการรับการศึกษานะคะ 2. สิทธิในการเล่นเกมนะคะ 3. สิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพนั่นเองวันนี้จะมี3หัวข้อนะคะที่เด็กๆจะต้องทำกิจกรรมระดมความคิดภายในกลุ่มแต่นักเรียนทุกกลุ่มข้อมูลแล้วเราก็ต้องสนทนาภายในกลุ่มของเรานะคะว่าเราเนี่ยมีวิธีการเสนอแนะอย่างไรบ้างให้ในชั้นเรียนของเราเนี่ยเคารพสิทธินะคะต่อมาข้อที่4นะคะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการและกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นหน้าชั้นเรียนในข้อที่4นี้อาจจะเป็นการส่งตัวแทนกลุ่มนะคะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าเรากลุ่มเรานะคะได้หัวเรื่องอะไรเรามีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นกิจกรรมที่ดีนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยนำไปใช้ได้นะคะต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะหลังจากนำเสนอเสร็จนะคะในทุกๆกลุ่มนะให้นักเรียนในชั้นเรียนทุกคนมีโอกาสนะคะมีโอกาสให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมที่นำเสนอพิจารณาวิธีการใดที่น่าสนใจและน่าลองใช้ในชั้นเรียนนะคะทุกกลุ่มก็จะมีการเสนอกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในข้อที่5เนี่ยเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยเสนอความคิดเห็นว่าเราเนี่ยชอบกิจกรรมกลุ่มไหนเราอยากจะนำกิจกรรมกลุ่มไหนเนี่ยมาใช้ภายในแต่ละกลุ่มสนทนาในหัวข้อของกลุ่มตนเองนะคะการสนทนาของเราเดี๋ยวคุณครูจะมีการให้นักเรียนเขียนลงไปในแผ่นพับที่คุณครูแจกให้เด็กๆจะได้ทุกคนนะคะเด็กๆจะได้ทุกคนแต่ข้อมูลที่เราเขียนจะต้องทำไมลูก ต้องมีการปรึกษากันแล้วนะคะแสดงว่าเราเนี่ยจะ

0: ขียนข้อมูลลงในแผ่นพับเนี่ยทุกคนนั่นเองนะคะใครไม่เข้าใจในคำชี้แจงวันนี้บ้างกลุ่มไหนมีคำถามมีข้อคำถามไหมคะไม่มีข้อคำถามนะถ้าไม่มีข้อคำถามเดี๋ยวคุณครูจะแจกแผ่นพับให้ในทุกกลุ่มและทุกคนจะได้ข้อมูลที่เราจะเขียนในกลุ่มของเราจะเหมือนกันทั้งหมด6คนเลยในกลุ่มเพราะว่าเราเนี่ยได้ร่วมปรึกษากันแล้วนั่นเองนะคะกลุ่มไหนได้สิทธิในการศึกษามีไหมลูกอยู่ไหนเอ่ยมีไหมคะใครได้หมายเลข1ใครได้หมายเลข1มีอีกไหมคะหมายเลข1หมายเลข1ใครได้หมายเลข2หมายเลข2หมายเลข2นะคะหมายเลข2อ่ะแจกให้เพื่อนเลยหมายเลข3อ่ะเด็กๆได้ไปแล้วใช่ไหมอ่ะลงมือร่วมกันระดมความคิดได้เลยอ่ะเด็กๆมาดูคุณครูขอ1แผ่นลูกอ่ะเด็กๆดูนะคะกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ด้านลูกมีกี่ด้านคะมีด้านกี่ด้านลูกมีกี่ฝั่งเนี่ย
1: 2ฝั
0: ่
1: ง
0: อ่ะมีทั้งหมด2ฝั่งอ่ะเด็กๆมาดูนะคะเราจะดูตามหัวข้อสิ่งที่เราจะต้องเขียนในการสนทนา1เลยนักเรียนเห็นคะว่าสิทธิของกลุ่มฉันคือเห็นมั้ยลูกเห็นมั้ยคะเราได้สิทธิไหนหน้าปกของเรามียังหน้าปกมียังลูกมีแล้วมีชื่อเรื่องอยู่ต่อมาถัดลงมาเราดูตามนะคะตอนนี้คุณครูจะชี้แจงนะคะทีละหัวข้อต่อมาข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมของกลุ่มฉันเรามีวิธีการใดบ้างในเมื่อเรามีสิทธิแล้วเราสามารถจัดกิจกรรมในสิทธิของเราอย่างไรได้บ้างนะคะต่อมาหัวข้อต่อมานะคะเราควรมีการรับผิดชอบในหัวข้อเรื่องของเราไหมอย่างเช่นครูน้ำถืออยู่ว่าเราควรมีการรับผิดชอบในการเล่นเกมหรือไม่เพราะอะไรการเล่นเกมของเราต้องมีขีดจำกัดไหมคะมีนั่นเองนะคะเราก็ต้องเขียนมานะคะต่อมาด้านหลังมันมีสองด้านใช่ไหมลูกอ่ะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นกิจกรรมอีกหลังจากนั้นแสดงว่าตอนนี้เราทำกี่หน้าก่อนลูกกี่หน้าก่อนคะตอนนี้เราทำกี่หน้าก่อนลูกที่ครูพูดเราทำกี่หน้าก่อนลูกเราทำหน้าแรกหรือหน้าหลังก่อน
1: หน
0: ้าแรกก่อนทำเฉพาะที่คุณครูพูดก่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพูดเฉพาะ3หัวข้อนะคะ1สิทธิของกลุ่มฉันคือที่เด็กๆจะต้องเขียน2ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมของกลุ่มฉันมีอะไรบ้างนะคะข้อที่3ที่นักเรียนจะต้องเขียนก็คือเราควรมีความรับผิดชอบในการเล่นเกมหรือไม่เพราะเหตุใดแสดงว่าตอนนี้เด็กๆจะเขียนทั้งหมดกี่หัวข้อก่อนคะ3หัวข้อเท่านั้นนะคะอ่ะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ่ละกลุ่มนะคะนำเสนอวิธีการและกิจกรรมในหัวข้อนั้นๆนั่นเองนะคะโดยการให้นักเรียนนะคะคัดเลือกตัวแทนกลุ่มนะคะในการที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นเองนะคะการนำเสนอของเราไม่ได้เพียงแค่ฟังอย่างเดียวนะคะเด็กๆเห็นด้านหลังแผ่นพับของเราอีกฝั่งหนึ่งไปในแผ่นพับนะคะขอเริ่มที่กลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: สิทธิของกลุ่มฉันคือ

0: สิทธิในเล่นเกม
1: อ่ะสักครู่ลูกเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนำเสนอเพื่อนได้เรื่องอะไรคะสิทธิในการเล่นเกมเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีวิธีหรือกิจกรรมใดนะคะต่อมาได้เลยค่ะ
0: ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมของกลุ่มฉันคือเล่นเกมอย่างมีขอบเขต
1: เพื่อนนำเสนอในกิจกรรมของเขานะคะและวิธีการเพื่อนมีวิธีการโดยการเล่นเกมโดยการแบ่งเวลาแสดงว่าเพื่อนมีกิจกรรมยังลูกนอกจากหลังจากการเล่นเกมมีกิจกรรมหรือยังเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้หัวข้อเล่นเกมนะคะเพื่อนมีวิธีการในการแบ่งการเล่นเกมของเราเรามีสิทธิในการเล่นเกมแต่เราต้องรู้จักเวลาใช่ไหมลูกแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะเพื่อนพูดในหัวข้อการแบ่งเวลาอย่างเดียวนะคะต่อมา
0: ข้อที่3เราควรมีความรับผิดชอบในการเล่นเกมหรือไม่เพราะเหตุใด
1: ค่ะ
0: ควรมีเพราะควรเล่นเกมอยู่ในขอบเขตไม่มากหรือน้อยเกินไป
1: เพื่อนบอกว่าเราควรเล่นเกมนะคะอย่างรู้ขอบเขตนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปอ่ะเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่1ยังไม่ได้เสนอกิจกรรมมีแค่เฉพาะวิธีการอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราได้แล้ว1ข้อมูลที่เราจะเขียนลงไปนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาขอให้กลุ่มอื่นๆตั้งใจฟังด้วยนะคะมิฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยนำเสนออะไรนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
2: สิทธิของกลุ่มฉันคือสิทธิในการรับการศึกษาค่ะข้อมูลสนทนาที่เกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมของกลุ่มฉัน 1. เล่นเกมเสริมทักษะรอบตัวที่ทำให้เกิดความรู้ 2. จัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้ความรับผิดชอบเช่นแบ่งหน้าที่เก็บขยะตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเราควรมีความรับผิดชอบในการเรียนหรือไม่เพราะเหตุใดควรเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนจะได้รับทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทางสังคมและอาชีพค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะตัวแทนกลุ่มที่สองปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มที่สองได้ข้อมูลอะไรคะสิทธิในการได้รับการศึกษาถูกไหมลูกอ่ะเด็กๆก็ต้องเขียนว่าเพื่อนได้นำเสนอวิธีการใดและกิจกรรมใดเพื่อนได้นำเสนอวิธีการไหมลูกได้นำเสนอไหมคะอ่ะเพื่อนนำเสนอไว้ว่าอย่างไรมีใครจำได้ไหมคะหาเพื่อนนำเสนออะไรบ้างกลุ่มที่สี่จำได้ไหมคะเพื่อนนำเสนออะไรบ้างคะไหนลองตัวแทนยืนตอบ1คนค่ะ
3: เก็บขยะครับ
1: มีไหมคะในหัวข้อเก็บขยะในวิธีการและกิจกรรมที่เราได้ทำ
2: มีค่ะ
1: มีขอบคุณค่ะนะคะเราได้แล้วนะคะเรารู้ว่าเพื่อนมีวิธีการใดนะคะใครจำไม่ได้บ้างว่าในกลุ่มนี้ใช้วิธีการและกิจกรรมใดมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่สี่ค่ะ
4: สิทธิของกลุ่มฉันคือสิทธิในการเล่นเกมข้อมูลสนทนาที่เกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมของกลุ่มฉัน 1. แบ่งเวลาในการทำอย่างอื่นเช่นช่วยงานบ้านเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำการบ้านเราควรมีความรับผิดชอบในการเล่นเกมหรือไม่เพราะเหตุใดเราควรมีความรับผิดชอบในการเล่นเกมให้เป็นเวลาเพราะเราควรแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นเช่นช่วยงานบ้านหรืออื่นๆครับ
1: อ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนได้หัวข้ออะไรคะในกลุ่มที่4การเล่นเกมการเล่นเกมของเรามีสิทธิของเราแต่เราต้องมีความรับผิดชอบโดยการแบ่งหน้าที่ด้วยนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนเชิญเลยค่ะ
5: สิทธิของกลุ่มฉัน

0: คือสิทธิในการรับการศึกษาค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมของกลุ่มฉัน1มีการจัดกิจกรรมโดยใช้เกณฑ์เช่นเกมเศรษฐีในเรื่องการใช้เงินค่ะ
1: ค่ะต่อมาค่ะมีไม่รู้อีกหนึ่งหัวข้อค่ะใช่ค่ะ
0: เราควรมีความรับผิดชอบในการเรียนหรือไม่เพราะเหตุใดควรมีความรับผิดชอบเพราะเราเป็นการฝึกตนเองในการเรื่องส่วนตัวหรือหน้าที่ต่อตนเองค่ะ
1: ค่ะขอบคุณข้อมูลของกลุ่มที่5ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะในกลุ่มที่5บอกว่าเพื่อนได้รับการศึกษาเพื่อนจะจัดกิจกรรมของเราโดยใช้เกมให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รับการศึกษาเพื่อนเลือกเกมอะไรในการเรียนรู้ลูกกลุ่มที่1บอกว่าเพื่อนเลือกเกมเศรษฐีนะคะในการเรียนรู้นะคะเพื่อนก็อาจจัดกิจกรรมให้โดยการใช้เกมเศรษฐีได้เรียนรู้เรื่องการใช้เงินด้วยนะจำนวนเงินนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเขียนข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอลงในแผ่นพับข้อมูลของกลุ่มตัวเองต้องเขียนไหมคะต้องเขียนไหมลูกในหน้านั้นในแผ่นนั้นต้องเขียนเพราะว่าด้านหัวข้อเขียนว่าข้อมูลที่เพื่อนได้นำเสนอใช่ไหมข้อมูลเพื่อนของกลุ่มฉันนั่นเองคือข้อมูลอะไรนะคะอ่ะเด็กๆก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะต่อมาหัวข้อกิจกรรมต่อมาที่เหลืออยู่นะคะให้นักเรียนนะคะภายในห้องเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจนักเรียนเห็นอีกแผ่นพับหนึ่งไหมลูกอีกหน้าหนึ่งอ่ะที่เรายังไม่ทำเห็นไหมคะเด็กๆดูกิจกรรมที่กลุ่มฉันชื่นชอบเห็นไหมคะเราลองเขียนลงมาสินะคะเราชอบกิจกรรมในกลุ่มไหนที่มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างเช่นกลุ่มที่2จัดกิจกรรมโดยการทำอะไรบ้างลูกเล่นเกมเสริมทักษะนะคะกลุ่ม3ได้หัวข้อเรื่องสุขภาพเพื่อนบอกว่าจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยล้างมือให้สะอาดตัดเล็บใช่ไหมลูกต่อมากลุ่มที่4มีกิจกรรมอะไรให้เพื่อนบ้างอะไรนะลูกช่วยงานบ้านนอกจากการเล่นเกมแล้วนะคะมีการช่วยงานบ้านหรือทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเล่นเกมนะคะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วมีกิจกรรมอะไรของเพื่อนเพื่อนได้ทำกิจกรรมอะไรเสนอกิจกรรมอะไรเกมเศรษฐีเพื่อการศึกษาใช่ไหมลูกได้เรียนรู้จำนวนเงินนะคะธนบัตรต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเขียนลงไปในแผ่นกิจกรรมได้เลยนะคะช่วยกันคิดนั่นเองนะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เขียนว่าเราเนี่ยนะคะชื่นชอบกิจกรรมในกลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนสัก 1-2 คนนะคะในการออกมานำเสนอว่ากลุ่มเรานะคะหรือเราเองเนี่ยชอบกิจกรรมไหนนะคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
1: เลือกกลุ่ม2ค่ะ
0: ค่ะเพื่อเลือกกลุ่มที่2เสียไม่รู้เพราะอะไรคะ
1: เพราะสิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้มีการเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆและมีการเล่นเกมเสริมทักษะค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเลือกนั่นเองปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะต่อมาขออีก1กลุ่มนะคะกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ
2: กิจกรรมที่กลุ่มฉันชื่นชอบ1กลุ่มที่5เพราะมีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมเศรษฐี
0: ค่ะ
2: 2กลุ่มที่4เพราะมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจน
0: ค่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่3ปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนเลือกเป็นกลุ่มที่5และกลุ่มที่4นั่นเองนะคะอ่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงปฏิบัติของเรานั่นเองนะคะให้เด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูคำชี้แจงกันก็คือให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะ2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาการเป็นใบงานสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะก็คือใบงานที่5เจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วนะคะอ่ะเรามาดูกันหน้าตาของใบงานที่5เราจะมีทั้งหมดกี่หน้าลูก
3: 2ค่ะ
0: มีทั้งหมด2หน้านั่นเองนะคะในกิจกรรมของเรานะคะในข้อที่1ข้อที่1ถามว่าเมื่อนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนมีความรับผิดชอบด้านใดบ้างพร้อมวาดภาพประกอบนั่นเองในข้อที่1นะคะต่อมาข้อที่2ข้อที่2ถามว่าเมื่อนักเรียนอยู่โรงเรียนนักเรียนมีความรับผิดชอบด้านใดบ้างพร้อมวาดภาพประกอบนะคะอาจจะเป็น1ภาพก็ได้นะคะหรือ2ภาพก็ได้นะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าเมื่อนักเรียนอยู่ในสังคมนักเรียนมีความรับผิดชอบด้านใดบ้างพร้อมวาดภาพประกอบด้วยนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันบ้างนะคะในข้อแรกเลยนะคะเมื่อเราอยู่บ้านเราจะทำอย่างไรดีนะคะครูก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นช่วยพ่อแม่ถูบ้านล้างจานนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่2ถ้าเราอยู่โรงเรียนล่ะนะคะมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างอย่างเช่นทำเวรประจำวันนะคะยกตัวอย่างเพียง1ข้อหรือ2ข้อก็ได้นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ถ้าเราอยู่ภายในสังคมล่ะเราจะมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะคะก็คือสามารถช่วย

0: กับผู้อื่นได้นะคะช่วยคนข้ามถนนคนชราหรือเด็กๆ ก็สามารถช่วยได้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะสิทธิเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรให้การรับรองปกป้องและคุ้มครองรักษาและการมีสิทธิต่างๆของเด็กนั้นย่อมมาพร้อมกับการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยสิทธิที่เด็กควรได้รับเช่นสิทธิในการรับการศึกษาสิทธิในการประกอบกิจกรรมหรือนันทนาการสิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพและความรับผิดชอบที่เด็กควรมีเช่นการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสมบัติและความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆภายในบ้านและในโรงเรียนค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะขึ้นในหน่วยที่6นะคะซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายสำหรับภาคเรียนที่1แล้วนะคะหน่วยที่6นะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบงานที่1เรื่องโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องคลิป
4: ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะ

0: ชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่หลังจะต้องตรงนะหลังจะต้องตรงนะลูกนะนักเรียนจำได้ไหมครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพลงอะไรไปลูก
1: เพลงช
0: ่อมาลีจำได้ไหมยังจำได้ไหมและเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทบทวนด้วยนะครับทั้งทางด้านการร้องและการแสดงนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเนื้อหาสำหรับวันนี้ลูกเราจะเจอกันในเนื้อหาของ
1: รำ
0: วงมาตรฐานนั่นเองเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับดูที่หน้าจอนะข้อที่1นะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเพลงรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกร้องเพลงเหมือนเดิมนะครับดูข้อสุดท้ายข้อที่3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยจุดประสงค์มีให้3ข้อนะครับยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเอาละอัดมาเลยนะครับก่อนอื่นทบทวนก่อนนะครับเราจะทบทวนการร้องเพลงรำโทนเพลงช่อมาลีนะครับเอาละยืดหลังตรงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนร้องเพลงช่อมาลีกันนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูมีเนื้อให้ดูด้วยดูที่หน้าจอเลยนะครับเหมือนเดิมเลยการร้องเพลงหนูจะต้องนั่งหลังตรงนะมือรวมหรือวางมือนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมนะครับนะไม่ดังเกินและไม่เบาเกินนะครับเอาละหลังพร้อมไหมที่จะไปทบทวนร้องเพลงกันพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมนะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมนะครับเราจะทบทวนร้องเพลงไปพร้อมๆกัน1 2และ3

เอาล่ะตบมือให้กับตัวเองนะคะตบมือให้กับตัวเองนะเยี่ยมมากนะครับในการทบทวนการร้องเพลงนะดูต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทบทวนการร้องเพลงไปแล้วจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราก็ได้คิดท่าการแสดงไปในบทเพลงนี้จำได้ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการปฏิบัติกันนะครับเพลงรำทนเพลงช่อมาลีนะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะลูกนะเอาละหลังจากนั้นลูกหาที่ว่างเป็นวงกลมเลยนะเข้ากลุ่มเลยเข้ากลุ่มเลยนะครับหาที่ว่างกันนะเอาละกระจายได้เลยอย่าลืมวงของเราจะต้องกว้างหน่อยนะไม่วงแคบนะเอาละผู้หญิงโอเคแล้วผู้ชายพร้อมไหมลูกผู้ชายกลุ่มนี้ขยับมาตรงนี้หน่อยขยับมาตรงนี้หน่อยแล้วขยายวงให้กว้างขึ้นนะครับเอาละมือลงมือเท้าเอวนะครับพร้อมนะต้นทางพร้อมนะปลายทางพร้อมนะลูกเราจะทบทวนเพลงรำโทนทบทวนท่ารำที่เราได้คิดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราจะทบทวนกันนะพร้อมยังต้นทางพร้อมยังพร้อมนะลูกพร้อมนะคุณครูเปิดเพลงนะครับ

เอาล่ะตบมือให้กับตัวเองปรบมือลูกได้ไหมยังคงจำได้ไหมจำได้ไหมหรือจะเอาอีกหนึ่งรอบเอาอีกหนึ่งรอบไหมเอาอีกหนึ่งรอบเอาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเอาละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พร้อมพร้อมพร้อมอีกหนึ่งรอบคุณครูเห็นบางกลุ่มเนี้ยยังจำท่าได้ไม่หมดนะเอาละอ่ะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบพร้อมนะลูกพร้อมนะมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะมือเท้าเอวเลย

จำที่ถือว่าเก่งมากนะทั้งร้องและรำเลยยังคงจำได้นะครับเอาละทีนี้ยืดหลังยืดหลังขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะครับเราทบทวนกันต่อนะเอาละทีนี้ทบทวนเป็นความรู้เดิมกันบ้างนะครับเป็นความรู้กันบ้างนะดูที่หน้าจอนะครับวันนี้คุณครูมีคำถามนะให้นักเรียนตอบถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับดูเลยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งดูที่หน้าจอนะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกข้อนี้ถูกหรือผิดลูกมั่นใจถูกหรือผิดผิดใช่ไหมตอบผิดใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาเฉลยเลยข้อนี้นะครับข้อที่สองคำตอบคือผิดนั่นเองถูกต้องปลายทางหนูก็สามารถยกมือตามเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับคนที่ตอบไม่ตรงกันเนาะทีนี้ใครคิดว่าข้อนี้ผิดยกมือลูกเอาละพอๆกันเลยนะครับอย่างละประมาณครึ่งห้องเนาะเอามือลงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันสำหรับข้อที่3ว่าถูกหรือผิดดูเลยนะครับถูกต้องตบมือเอาละคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูมีข้อต่อไปให้แก้ตัวเนาะข้อนี้นะลูกนะรำวงมาตรฐานจะมีทั้งหมด17ท่ารำนะหนูจำด้วยนะจำด้วยนะครับดูข้อต่อไปข้อที่4เลยนะครับรำวงมาตรฐานเป็นการรำทวนเข็มนาฬิกาถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมตอบถูกใช่ไหมเอาละเรามาเฉลยกันนะครับสำหรับข้อนี้ถูกต้องตบมือนะครับรำวงมาตรฐานเราจะรำทวนเข็มนาฬิกาเนาะเราจะไม่รำตามเข็มนาฬิกานะครับเอาละดูต่อข้อที่5ของเรานะครับข้อที่5สำหรับข้อที่5ดูดีๆรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดเอ่ยถูกใช่ไหมมั่นใจให้ตอบอีกหนึ่งครั้งถูกหรือผิดเอาละตอบว่าถูกเอา

ปรบมือให้กับตัวเองนะครับหลังจากนั้นนั่งประจำที่เหมือนเดิมได้เลยนั่งประจำที่เหมือนเดิมได้เลยลูกเอาละแป้นแถวเหมือนเดิมนะครับประจำที่ประ

รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนซึ่งเป็นการรำและร้องของชาวบ้านโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะลักษณะการรำและร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้คงเป็นการรำและร้องง่ายๆมุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญเช่นเพลงช่อมาลีเพลงยวนยาเหลเพลงตามองตาเป็นต้น

ื่อปีพุทธศักราช2487ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนให้เป็นมาตรฐานมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนเพลงรำวงมาตรฐานประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงคือเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำสิมารำเพลงคืนเดือนหงายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติ

0: ูชานักรบเพลงยอดชายใจหานส่วนทำนองเพลงทั้ง10เพลงนั้นกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งประดิษฐารำโดยนางละมุนยมคุปนางมัลลีคงประพัดและนางสุภลักษณ์ภัทรนาวิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์ของรำวงมาตรฐานประกอบด้วย4แบบดังนี้แบบที่1แบบชาวบ้านชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยเอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกมิที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแบบที่2แบบรัชกาลที่5ชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าหญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายพาดบ่าผูกเป็นโบใส่เครื่องประดับมุกแบบที่3แบบสากลนิยมชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทยหญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่4แบบราตรีสโมสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดรฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงใช้ได้ทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแต่จะมีเครื่องประกอบจังหวะโทนกลับและชิงประกอบ
1: เอาละปรบมือครับนักเรียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างวิดิทัศน์ที่ได้รับชมไปเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเหมือนที่เราเรียนไปเป๊ะเลยใช่ไหมครับเนาะเอาละอ่ะทีนี้ดูต่อนะครับเอาละดูที่หน้าจอนะครับเราจะมาร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ากันนะครับเราจะเรียนเพลงนี้กันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้เรียนรำโทนไปแล้วใช่ไหมลูกเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารำโทนอ่ะเป็นการรำและการร้องของชาวบ้านที่ไม่มีแบบแผนสนุกสนานแต่งกายเรียบง่ายใช่ไหมครับท่าทางก็ง่ายๆนะเอาละทีนี้เราจะมาเรียนรำวงมาตรฐานแบบเป็นแบบแผนกันบ้างนะครับว่าแบบที่เขาปรับปรุงขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรเนาะเอาละอ่ะดูต่อนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูให้ฟังเพลงก่อนฟังเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันนะครับอ่ะพร้อมที่จะฟังไหมลูกยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับ

0: ปรบมือนะครับปรบมือนะครับและนี่ก็คือเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเนาะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกร้องกันแต่ก่อนที่จะไปฝึกร้องเดี๋ยวเรามาดูความหมายของเพลงกันก่อนนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับความหมายของเพลงนี้นะลูกนะอ่ะดูนะในเวลาค่ำท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่ในใจชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำอยู่ในใจเช่นกันนะลูกแต่สิ่งที่ทอดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราชมีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับชนชาติใดนะครับและนี่ก็คือความหมายของเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะครับเอาละดูต่อเลยต่อไปนี้นะลูกสำหรับการอ่านเนื้อเพลงเหมือนเดิมนะประโยชน์ของการอ่านเนื้อเพลงนะลูกนะคุณครูอยากจะให้นักเรียนออกเสียงให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสะกดหรือคำควบกล้ำนะครับเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันบ้างนะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามเนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะเริ่มนะดวงจันทร์ขวัญฟ้า
1: ดวงจันทร์ขวัญฟ้า
0: ชื่นชีวาขวัญพี่
1: จันประจำราตร
0: ีแต่ขวัญพี่ประจำใจ
1: แต่ขวัญพี่ประจำใจ
0: ที่เทิดทูนคือชาติ
1: ที่เทิดทูนคือชาติ
0: เอกราชอธิปไตย
1: เอกราชอธิปไตย
0: ถนอมแนบสนิทใน
1: ถนอมแนบสนิทใน
0: คือขวัญใจพี่เอ๋ยเอาละสำหรับเพลงนี้เนื้อร้องมีเท่านี้นะลูกนะดูจะสังเกตได้ว่ามี4บรรทัด4บรรทัดมีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันนะครับเอาละสำหรับขั้นตอนการฝึกร้องเหมือนเดิมเลย1 นั่งหลังตรงนะนั่งหลังตรงมือวางไว้ที่เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมนะอ่ะ2พร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆในการฝึกร้องด้วยนะครับและ3ร้องด้วยความดังพอเหมาะไม่ดังเกินและไม่เบาเกินนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันนะครับเรามาฝึกร้องเพลงกันนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับคุณครูจะร้องก่อนแล้วหนูร้องตามทีละบรรทัดนะพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะยืดหลังยืดหลังนะครูร้องก่อนแล้วหนูร้องตามพร้อมนะยืด1 2และ3ดวงจันทร์ควันฟ้าชื่ออื่นชีวาควันพี่มาดวงจันทร์ควันฟ้าชื่ออื่นชีวาควันพี่ได้ไหมลูกได้ไหมอีกหนึ่งรอบนะครูร้องก่อนแล้วหนูร้องตามนะ1 2และ3ดวงจ

ได้ไหมทีนี้ร้องพร้อมครูร้องพร้อมครูเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับบรรทัดที่1นะครับยืดหลัง1 2และ3ดวงจันทร์ควันฟ้าชื่นชีวาควันพี่ได้ไหมลูกได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งพร้อมครูนะครับ1 2และ3มาดวงจันทร์ควันฟ้าชื่นชีวาควันพี่ได้ไหมลูกอ่ะทีนี้ลองร้องเองลองร้องเองไม่มีเสียงครูพร้อมนะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อม1 2และ3เยี่ยมมากเอาละได้ยังบรรทัดที่1ได้ยังได้แล้วนะเพราะฉะนั้นครูตอบบรรทัดที่2นะครับครูตอบบรรทัดที่2เลยนะครับ

ทำใจเห็นไหมหนุนนักเรียนจะต้องสังเกตว่าแต่ควันพี่ประแล้วหยุดหายใจจำใจเอาใหม่นะสังเกตใหม่นะเอาใหม่นะอ่ะร้องพร้อมครูนะครับบรรทัดที่2นะยืดหลัง1 2และ3มาจันทร์ประจําราตรีแต่ควันพี่ประจำใจได้ไหมอีกหนึ่งครั้งตามครู1 2และ3มาจันทร์ประจำราตรีแต่ควันพี่ประจำใจเยี่ยมมากเอาละรอบนี้ร้องเองไม่มีเสียงครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะบรรทัดที่2นะครับอ่ะยึดหลังพร้อม1 2และ3เยี่ยมมากเอาละและนี่คือบรรทัดที่2แล้วนะครับครึ่งเพลงแล้วคุณครูจะเอาตั้งแต่บรรทัดที่1และ2รวมกันได้ไหมนะ1และ2รวมกันนะนะพร้อมครูด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยพร้อมกับคุณครูอ่ะยืดล้าง2บรรทัดนับ1 2และ3มา

ขวัญพี่ประจำใจได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมลองร้องเองสีร้องเองสีสองบรรทัดทั้งต้นทางและปลายทางนะยืดหลัง1 2และ3เยี่ยมมากเอาละครึ่งเพลงแล้วตบมือให้ตัวเองก่อนนะครับครึ่งเพลงแล้วต่อเลยบรรทัดที่3นะครับอ่ะฟังครูนะที่เธอทูลคือชาติเอกราชอาธิปไตยนะ1 2และ3พร้อมครูมาที่เธอทูลคือชาติเอกราชอาธิปไตยนะครับสังเกตได้ว่าชาติกับเอกเกือบจะติดกันเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะมาที่3นะมาทัดที่3นะยืดหลัง1 2และ3มาที่เธอทูลคือชาติเอกราชอาธิปปไตยได้ไหมลูกได้ไหมลองร้องเองไม่มีเสียงครูลองดูทั้งต้นทางและปลายทางนับ1 2 3เยี่ยมมากเอาละคุณครูขอ3บรรทัด3บรรทัดเลย3บรรทัดรวมกันนะครับนะพร้อมกับครูด้วยนะครับพร้อมนะยืดหลัง1 2และ3มาดู

ติอาทิตย์ปไตยได้ไหมลูกได้นะได้นะจะจบเพลงแล้วนะอ่ะทีนี้บรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนะอ่ะฟังคุณครูนะลูกนะบรรทัดสุดท้ายร้องว่าถ้าน้อมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยนะถนอมแนบสนิทในจะเสียงสูงนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้พร้อมครูบรรทัดที่4นะพร้อมนะยืดหลังขึ้นนะครับ1 2และ3มาถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยแล้วมั้ยลูกทีนี้เดี๋ยวร้องต่อกันหนูจะร้องง่ายขึ้นนะอ่ะหนูจะหาคีย์ง่ายขึ้นอ่ะทีนี้ครูจะร้องทั้ง4บรรทัดเลย1เพลงนะ1เพลงเต็มเลยนะร้องนะร้องนะอ่ะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางเราร้องพร้อมกับคุณครูต้นทางนะครับนับ1 2และ3มาดู

าทอาทิตย์ปฏายถ้าน้อมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยได้มั้ยลูกอ่ะตบมือนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูให้ร้องกับเพลงดีกว่าเนาะเอาละอ่ะรอบนี้ร้องพร้อมกับเพลงที่คุณครูจะเปิดให้นะครับเอาละอ่ะยืดหลังยืดหลังนะลูกนะกติกาคือตบมือเบาๆเนาะถ้าหนูตบดังปุ๊บเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเราจะร้องไปให้เท่ากับจังหวะกับเพลงเนาะลูกเนาะอ่ะยืดหลังนะยืดหลังนะพร้อม

0: ี่ยมมากเลยเห็นไหมทำนองไพเราะมากนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะร้องแบบนี้ฝึกร้องแบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นปฏิบัติกันบ้างครับเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนไปฝึกกันนะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเราลูกดูที่หน้าจอเลยนะครับสำหรับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับหรือจับคู่เนาะในการฝึกร้องเพลงดวงจันทร์ผ่านฟ้านะครับหลังจากนั้นให้ออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับช่วยแนะนำดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะครับเอาละนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

ค่ะรอบแรกเอาเป็นผู้ชายก่อนเนาะผู้ชายใครอยากออกบ้างยกมือให้ครูหน่อยยกมือเลยเอาแล้วเอาออกมาเลยออกมาเลยตบมือให้เพื่อนลูกมาเลยนะครับอ่ะมาเลยมาเลยอ่ะยืนหน้ากระดานด้านล่างก็ได้ลูกด้านล่างก็ได้ครับอ่าด้านล่างก็ได้นะอ่ะขยับมาขยับมาขยับมาตรงกลางอ่ะใครถือไม้ใครถือไม้เอาละสามารถดูเนื้อเพลงได้นะดูเนื้อเพลงได้นะลูกนะเอาละปลายทางออกมาหรือยังครับปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับเราจะมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนกันนะครับเป็นการสรุปบทเรียนในวันนี้เนาะอ่ะพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมนะพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ

อ่ะเก่งมากตบมือนะครับเป็นอย่างไรบ้างเสียงดีไหมเสียงดีเลยนะครับอ่ะประจําที่ประจําที่เก่งมากนะครับไปเอาล่ะผู้ชายผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงฝ่ายผู้หญิงบ้างนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูขอตัวแทนด้วยสําหรับต้นทางนั้นใครจะออกยกมือจ้าเอาล่ะออกมาได้เลยออกมาได้เลยลูกออกมาได้เลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาละปลายทางด้วยนะลูกนะคุณครูขอตัวแทนด้วยนะสำหรับฝ่ายหญิงนะจ๊ะเอาละเอาละอ่ะดูแถวให้ดีดูแถวให้ตรงให้สวยงามนะลูกนะขยับมาขยับมาเอาละสามารถดูเนื้อเพลงได้นะครับดูเนื้อเพลงได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2และ3มา

0: เอาละกลุ่มนี้เป็นไงบ้างเสียงดีเหมือนกันไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะแล้วน้องร้องไม่ดูเนื้อเพลงเลยเก่งมากนะคะประจำที่ประจำที่นะครับขอบคุณมากนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันต่อลูกดูหน้าจอกันต่อนะครับสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้เอาละวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงสังเกตที่หน้าจอนะคุณครูมีเนื้อเพลงนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงของคุณครูนั้นไม่สมบูรณ์มีเนื้อเพลงหายไปนะครับเหมือนเดิมเลยเราจะเล่นตอบเนื้อเพลงกันนะครับดูตัวเลือกครูก่อนนะครับตัวเลือกที่หนึ่งก็คือแต่ขวัญพี่ประจำใจนะครับตัวเลือกที่2ถนอมแนบสนิทในนะครับตัวเลือกที่3จันทร์ประจําราตรีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเลือกรวมด้านล่างเนาะมี1 2และ3เอาละนักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวใดถูกต้องลูก
1: 2
0: ตัวไหนลูก
1: 2
0: ตัวที่2ใช่ไหมต้นทางตอบว่าตัวที่2ปลายทางแล้วลูกหนูตอบตัวที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะครับเอาละสำหรับต้นทางนั้นตอบว่าตัวเลือกที่2เพราะฉะนั้นเรามาดูคำตอบกันนะครับสำหรับข้อนี้เนาะถูกต้องตบมือนะครับเป็นตัวเลือกที่2นั่นเองตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่3ก็ผิดเช่นเดียวกันเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบเช็คคำตอบอีก1ครั้งนะครับสำหรับตัวเลือกที่2ก็จะมี3 1และ2สำหรับ3นั้นก็คือจันทร์ประจําราตรีนะครับและ1นั้นก็คือแต่ขวัญพี่ประจำใจนะครับและตัวเลือกที่2ก็คือถนอมแนบสนิทในเอาละเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องปรบมืออีก1ครั้งลูกตบมืออีก1ครั้งนะครับเอาละเก่งมากนะครับสำหรับการร้องเพลงเพลงนี้เนาะเอาละและในสรุปขออภัยครับและในบทเรียนครั้งต่อไปลูกบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเจอกันในเรื่องของอะไรลูก
1: การวงมาตรฐาน
0: เอามาอีก1ครั้งเอาละเราก็ยังคงเจอในเรื่องของรำวงมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรรอติดตามเนาะเอาละครับและสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: สะกดคำว่าลบก็บอใบไม้ตัวสะกดคำว่าจบคือบอใบไม
1: ้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนนั้นได้ชมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นช่วยกันสังเกตค่ะสังเกตกันให้ดีๆนะคะว่าในวิดีทัศน์ที่คุณครูให้นักที่คุณครูนะคะนำมานักเรียนสังเกตนั้นพบสารใดบ้างที่อยู่ในวิดีทัศน์นะคะแล้วสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดีทัศน์ที่เผยแพร่โดยนายวันชัยน้อยวงศ์นะคะนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับนะคะสสวทค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่นำสื่อดีๆนั้นมาให้นักเรียนนั้นได้สังเกตหรือว่าได้ชมกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้สังเกตกันหรือเปล่าสังเกตถ้าสังเกตดังนั้นคุณครูคิดว่านักเรียนตอบคำถามครูได้แน่เลยนะคะว่าแต่จากวิดีทัศน์ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นสารอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคะเห็นไข่มีอะไรอีกสำหรับต้นทางตอบว่าน้ำส้มสายชูปลายทางตอบว่าอะไรคะว่าแต่ว่าทำไมถึงตอบเป็นน้ำส้มสายชูล่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นน้ำส้มสายชู

0: ไข่ทำไมนะมีฟองแก๊สนะคะเราดูซิว่าใช่ไหมนะคะสารที่พบในวิทยทัศน์นี้ก็คือไข่และน้ำส้มสายชูเยี่ยมค่ะประเมินตัวเองค่ะครูคิดว่าทีแรกนะนักเรียนจะตอบว่าเป็นน้ำเปล่าแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าเห็นปุ๊บนักเรียนตอบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะขอคุม5อ่ะหนูค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: ทำไมอะคะทำไมถึงคิดว่าเป็น
1: มันเกิดสารใหม่และสารใหม่นั้นไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ค่ะ
0: ลองทายสิคะสารใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรคนอื่นว่าไงสารใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอะไรนะคะ
2: เปล
0: ือกไข่เป็นยังไงอะ
2: อ่
0: อนนุ่มมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องสังเกตว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นก็คือเราสังเกตดูนะภาพแรกนะคะภาพแรกเนี่ยเขาเอานิ้วแตะที่เปลือกไข่ใช่ไหมคะจับที่เปลือกไข่ปรากฏว่าเปลือกไข่เป็นยังไงคะแข็งเนาะพอเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนะคะในแก้วที่มีไข่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่ผิวเปลือกไข่หนูสังเกตฟองแก๊สเหมือนเดิมไหมมันก็คือมันต้องมีฟองแก๊สขาวๆนั่นคืออะไรคะฟองแก๊สใช่ไหมคะฟองแก๊สพอหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำไมคะผิวเปลือกไข่เป็นยังไงอ่อนนุ่มนะคะอ่อนนิ่มดังนั้นมีสารใหม่เกิดขึ้นถูกต้องเหมือนที่เพื่อนตอบถูกต้องค่ะซึ่งสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือฟองแก๊สแล้วก็เปลือกไข่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมใช่ไหมเปลือกไข่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อนครูถามว่าแล้วเปลือกไข่แตกต่างไปจากเดิมยังไงก็ทำไมอ่ะมีลักษณะที่ทำไมคะอ่อนนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นมานะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่ารู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันตีความหมายข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คืออยู่ในหน้า132นักเรียนเปิดได้เลยค่ะนะคะก็คือข้อที่8ถึงข้อที่10นักเรียนลองดูนะว่าอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอยู่หน้าเดียวกันไหมคะหน้าเดียวกันนะข้อ8ถึงข้อ10นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านในใจนะคะข้อ8ถึงข้อ10ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

เรียบร้อยไหมคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะค่ะเราต้องร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรอะคะนะคะเราร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับผลการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาก็คือจากที่เรานั้นได้ทำข้าวจี่ไปใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วผลที่เราแก้

0: หามานั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตจากอะไรนะนั่นคือสิ่งที่ทำไมคะเดี๋ยวเราต้องมาร่วมกันอภิปรายนะคะหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อไปคะร่วมกันอภิปรายและทำอะไรต่อไปลองข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะ
1: การเปลี่ยนแปลงของสาร
0: การเปลี่ยนแปลงของสารอย่างไรเอ่ยการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะลองข้อสรุปนะคะหลังจากนั้นนักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะปัญญาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะ
2: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันและ
0: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนั่งลองค่ะนะคะเราสืบค้นข้อมูลว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีนั้นคืออะไรนะคะเราจะมาสืบค้นข้อมูลกันหลังจากนั้นมาร่วมกันทำอะไรต่อไปคะวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์อะไรประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นๆ นั่นเองนะคะเอาละค่ะดังนั้นกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้า138นะคะข้อที่4นะคะข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่9ขออภัยข้อที่9นะคะข้อที่9การอภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีที่เกิดขึ้นจากผลการแก้ปัญหานะคะจากผลการแก้ปัญหาเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันทำไปพร้อมๆกันนะคะดีไหมคะวีรศักดิ์สุวรินดีไหมคะสุวรินดีนะเรียนลองดูค่ะไปพร้อมๆกันนะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวทบทวนในครั้งที่แล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก่อนให้ความร้อนเข้าจี่ค่ะก่อนที่เราจะนำข้าวจี่ไปให้ความร้อนนะคะข้าวจี่เป็นอย่างไรบ้างคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างสถานะเป็นอย่างไรนี่อะไรอีก
1: ส
0: ีเหลือง
1: ม
0: ีกลิ่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้ทำไมคะได้บันทึกไปใช่ไหมคะก่อนให้ความร้อนข้าวจี่แล้วนะคะต่อไปหลังให้ความร้อนเข้าจี่ล่ะคะเป็นอย่างไรคะ
1: ม
0: ีสถานะเป็นของแข็ง
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: สีเหมือนเดิมไหมสีเปลี่ยนไปใช่ไหมนะคะสีเปลี่ยนไปแล้วกลิ่นน่ะ
1: ม
0: ี
1: กล
0: ิ่
1: น
0: เหมือนเดิมไหมคะมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนให้ความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกันกับหลังให้ความร้อนตกลงว่าการนำข้าวจี่นะคะไปจี่เนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมคะ
1: ม
0: ีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นไหมมีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นก็คือสีและกลิ่นทำไมคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสถานะยังเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นของแข็งแต่สีและกลิ่นทำไมคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตอนนี้เราทำไปพร้อมกันนะคะอยู่หน้าไหนคะนักเรียนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นก็คือสีและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อสักครู่ครูถามนักเรียนว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะถูกต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำไมเราถึงตอบว่าเป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะเพราะว่าอะไรมีนักเรียนบอกว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นและสารใหม่นั้นคืออะไรอ่ะ
1: ข้าวจ
0: ี่
1: ที
0: ่
1: มีสีเปลี่ยนไปและ
0: มีกล้องบอกว่ามีก็คือข้าวจี่ที่สีเปลี่ยนไปหมดหรือยังแค่นั้นไหมมีอะไรคะนะคะก็คือสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะได้สารใหม่เกิดขึ้นนักเรียนตอบถูกแล้วว่าได้สารใหม่เกิดขึ้นแต่นักเรียนต้องตอบต่อว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรถ้าเรียนตอบได้ว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรนั่นก็คืออะไรคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งการทำข้าวจี่ในครั้งที่แล้วก็คือสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองนะคะ งานนักเรียนตรงนี้สามารถบันทึกไปได้ค่ะเราทำไปพร้อมกันผ่านได้ไหมคะสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากอะไรบ้างสังเกตได้จากอะไรคะ
1: ส
0: ีกลิ่นนั่นคือที่เราได้จากการทำกิจกรรมใช่ไหมแล้วมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะนอกจากสีและกลิ่นแล้วมีอะไรอีก
1: อ
0: ุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วไงคะเกิดอะไรขึ้นจากต้นชั่วโมงที่เราได้ดูวิดิทัศน์คืออะไรคะฟองแก๊สมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะอ่ะสีกลิ่นหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนอกจากนั้นมีตะกอนเกิดขึ้นแล้วก็เกิดแก๊สและควันนะคะเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสารใหม่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เราจะบอกได้ไหมคะว่าสารนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เราสามารถบอกได้ว่าอ๋อสีเปลี่ยนไปค่ะกลิ่นหรืออุณหภูมิเปลี่ยนไปมีตะกอนขาวๆเกิดขึ้นจากตอนแรกไม่มีตะกอนเลยพอมาผสมกันปุ๊บมีตะกอนทันทีอยู่ที่ก้นภาชนะเนี้ยหรือการเกิดแก๊สเกิดแก๊สเมื่อสักครู่ตอนที่ดูอะไรคะวิดิทัศน์ใช่ไหมคะก่อนที่จะเอาไข่ไปน้ำส้มสายชูไปใส่ในไข่เนี่ยไข่เปลือกไข่มีฟองแก๊สไหมไม่มีแต่พอเอาน้ำส้มสายชูไปใส่ปุ๊บทำไมคะเกิดการทำปฏิกิริยาเคมีเกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะก็คือสารใหม่ที่ได้ก็คือฟองแก๊สนั่นแหละเกิดขึ้นมานะคะผลที่ตามมาก็คือทำไมคะทำให้เปลือกไข่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากแข็งก็กลายเป็นอะไรคะอ่อนนิ่มทันทีเลยนะคะอ่ะตรงนี้ผ่านนะต่อไปนะคะต่อไปนักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลแล้วค่ะดังนั้นเมื่อหนูสืบค้นข้อมูลหนูก็จะต้องบันทึกลงไปในใบงานนะคะในหน้า139อ่ะช่วยตรวจสอบให้คุณครูหน่อยว่าอยู่หน้า139มั้ยคะอยู่หน้า139นะคะนักเรียนมาดูต่อก็คือในหัวข้อที่10ใช่มั้ยผลการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็คือต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออาจจะเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะคะลองดูดังนั้นนักเรียนจะพิมพ์คำที่เราค้นในอินเทอร์เน็ตว่ายังไงอ่ะเราจะพิมพ์ว่าไงดีเราถึงจะเจอจะพิมพ์คำว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันหรืออาจจะสลับก็ได้ว่าในชีวิตประจำวันพบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนั่นคือคำค้นที่เราจะทำไมคะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตแน่นอนครูจะบอกตลอดเลยว่านักเรียนต้องระบุอะไรคะแหล่งที่มาของข้อมูลดังนั้นหนูสืบค้นหนูจะต้องหาข้อมูลที่ทำไมคะน่าเชื่อถือเราเจอแค่แหล่งเดียวเนี่ยเราเชื่อเลยไหมเราต้องทำไมคะเจอเนี่ย2แหล่งขึ้นไปนะคะจากการสืบค้นข้อมูลนะคะ2แหล่งขึ้นไปดังนั้นนะคะสำหรับต้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีมากกว่า1เครื่องใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตมีมากมีแท็บเล็ตนะคะมีแท็บเล็ตมากกว่า1เครื่องดังนั้นนักเรียนสามารถสืบค้นช่วยกันแบ่งการสืบค้นได้แล้วก็ลองดูซิว่าเราจะเชื่อแหล่งข้อมูลไหนดีนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะสรุปกิจกรรมปลายทางนะคะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นก็ร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นๆค่ะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือค่ะแนะนำนักเรียนขณะนักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลแล้วก็การสังเกตที่มาของข้อมูลหรือตอบปัญหาเมื่อนักเรียนนั้นซักถามนะคะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือสืบค้นได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสืบค้นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะปลายทางก็สืบค้นข้อมูลเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะสำหรับต้นทางนะคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงว่าสืบค้นแล้วผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งระบุแหล่งข้อมูลให้ชัดเจนนะคะอ้าวกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนคะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆช่วยฟังนะช่วยคุณครูฟังด้วยว่าเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเช่นค่ะ
1: ผลการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันการเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้เช่นการเผาขยะค่ะ
0: ปฏิกิริยาของเผาไหม้เช่นการเผาขยะใช่ไหมคะสารใหม่ที่ได้คืออะไรพอจะทราบไหม
1: ควันค่ะ
0: อ๋อควันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่เผาไหม้เรียบร้อยแล้วอะขยะเหล่านั้นเป็นยังไงคะ
1: มีรูปร่างไม่เหมือนเดิมค่ะ
0: ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมเลยใช่ไหมคะได้ไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมได้ค่ะเยี่ยมค่ะเก่งมากนะคะชัดเจนต่อไปกลุ่มที่สองค่ะ
1: ผลการสืบค้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ
0: โอ้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะนั่งลองค่ะต่อไปกลุ่มสามค่ะ
2: ผลการสืบค้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันผลไม้สุกสารที่เปลี่ยนแปลงไปคือรสชาติและสีที่เปลี่ยนไป
0: เยี่ยมบอกได้เลยว่าสารที่เปลี่ยนไปคืออะไรนะคะเก่งมากค่ะนะคะต่อไปกลุ่มสี่ค่ะ
3: ผลการสืบค้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันการเกิดสนิมเหล็กสารใหม่ที่เกิดได้คือสนิมสีน้ำตาล
0: เอาละค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นนี่เหมือนที่เพื่อนตอบเลยกลุ่ม4ตอบคืออะไรคะนักเรียนการเกิดสนิมนั่นเองนะคะนั้นสารใหม่ที่ได้ก็คืออะไรคะสนิมที่มีสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าโลหะนะคะก็จะทำปฏิกิริยากันนะคะกับอากาศหรือน้ำนะคะความชื้นที่อยู่ในอากาศรวมทั้งความร้อนด้วยนะคะทำให้โลหะนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะเกิดสนิมที่มีสีน้ำตาลเกาะนะต่อไปคืออะไรคะนี่กลุ่มไหนตอบเมื่อสักครู่มีไหมนี่กลุ่ม3ตอบนะคะก็คืออะไรคะการสุกของผลไม้นะคะก็มีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะทำใ

ผลไม้นะคะที่สุกจากต้นเลยนะคะมีทั้งสีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีอะไรอีกอะไรคะการเผาไหม้กลุ่มไหนตอบการเผาไหม้กลุ่มที่1 นะคะแต่กลุ่มที่1ตอบขยะใช่ไหมคะกลุ่มการเผาไหม้อย่างนี้ค่ะไม้ใช่ไหมคะพอเผาไหม้แล้วนะคะหลังจากการเผาไหม้สารใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะนอกจากควันมีควันเกิดขึ้นถูกต้องแล้วก็อะไรคะได้เป็นขี้เถ้าใช่ไหมสีขาวๆใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมจะให้ขี้เถ้ากลับมาเป็นไม้เหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้นะคะก็จะมีสารใหม่เกิดขึ้นหมดหรือยังต่อไปค่ะก็คือการเปลี่ยนสีของใบไม้นะคะการเปลี่ยนสีของใบไม้นอกจากนี้ยังมีการปรุงสุกของอาหารต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการทำไข่เจียวอย่างเงี้ยนะคะไข่เจียวเราเริ่มต้นด้วยไข่ที่ทำไมคะไข่ดิบใช่ไหมแล้วเราทำไมคะเราไปตีไปคนใช่ไหมคะหลังจากนั้นไปทำไมคะให้ความร้อนพอให้ความร้อนปุ๊บสารใหม่ที่ได้ขึ้นมาก็คือเป็นยังไงคะมีได้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมียังไงเอ่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมียังไงคะไข่เจียวได้สีและกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปรูปร่างก็ทำไมด้วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะทำให้กลับมาเป็นไข่ดิบได้ไหมเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้นั่นคือมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมต่อไปนะคะช่วงสุดท้ายก็คือการตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมค่ะตรงนี้จะมีด้วยกัน3ข้อหน้า140จะทำให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูคำถามนะคะคำถามข้อที่1การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีสารใหม่ขึ้นทุกครั้งหรือไม่และจะสังเกตได้จากอะไรบ้างถ้ามีเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างข้อ2การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างนะคะสุดท้ายกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะให้นักเรียนนั้นลงมือทำนะคะทั้งต้นทางและปลายทางทั้ง3ข้อเลยค่ะนะคะวางแผนการทำในกลุ่มนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะตอบคำถามกันได้ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีสารใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งหรือไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งไหมคะนักเรียน
1: ทุกคร
0: ั้
1: ง
0: ทำไมถึงมีสารใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งเพราะว่าอะไรอ๋อเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็ย่อมมีสารใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งว่าแต่สังเกตได้จากอะไรอ่ะเราจะสังเกตได้จากอะไรคะว่าสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากอะไรบ้างสีที่เปลี่ยนไปกลิ่นฟองแก๊สควันตะกอนที่เกิดขึ้นนะคะดูซิถูกไหมการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะมีสารใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งนะคะเราจะสังเกตได้จากสีกลิ่นตะกอนควันฟองแก๊สและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ได้จากการที่เรานั้นสืบค้นข้อมูลแล้วก็ทำกิจกรรมไปบางส่วนนะและได้จากการที่เรานั้นได้ชัดไปใช่ไหมคะตัวนี้ผ่านได้ไหมคะนักเรียนมีความรู้ได้ค่อยกลับไปเขียนเองนะต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นผลไม้สุกการเกิดสนิมการเผาไหม้นะคะการเปลี่ยนสีของใบไม้นะคะการเผาไหม้ก็จะกว้างเนี่ยก็ระบุไปก็ได้ว่าเผาไหม้อะไรบ้างนะคะผ่านได้ไหมคะดังนั้นสรุปกิจกรรมนะคะในงานในกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเราจะสรุปได้ว่ายังไงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำไมคะสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างพร้อมกันค่ะอ่านพร้อมกัน

0: ันนี้นักเรียนได้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะมีไหมมีนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจากแหล่งสืบค้นที่น่าเชื่อถือนะคะระดับที่หนูทำได้เป็นยังไงดีพอใช้ปรับปรุงก็ประเมินตนเองนะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมวันนี้ได้รับความรู้อะไรบ้างทั้งหมดเลยแล้วรู้ได้ยังไงเดี๋ยวให้นักเรียนสรุปนะคะเรียบเรียงลองเรียบเรียงนะคะเดี๋ยวครูจะถามลองสรุปซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะหรือรู้ได้อย่างไรว่าการเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วรู้หรือยัง
1: มีสามารถสังเกตได้จากสีกลิ่นที่เปลี่ยนไปฟองแก๊สและตะกอนอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปครับ
0: อันนั้นคือรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นไหมคะ
1: ซึ่งทำให้เกิดสารใหม่และสารนั้นไม่สามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้ในชีวิตประจำมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเช่นผลไม้สุกใบสีของใบไม้ที่เปลี่ยนครับแล้วก็การเผาไหม้คร
0: ับนะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะมีแค่นี้ไหมก้องคิดว่ามีแค่นี้ไหม
1: มีอีกครับ
0: มีอีกทุกคนคิดว่ามีแค่นี้ไหมคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอีกนะคะอันนี้เราในระยะเวลาสั้นๆเราก็สืบค้นนะคะประมาณนี้ประมือกับก้องค่ะเยี่ยมค่ะเก็บข้อมูลได้ดีเลยเก็บข้อมูลได้เยี่ยมเลยเรามาดูคุณครูบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้มีสารใหม่เกิดขึ้นค่ะและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตประจำวันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะตรงนี้ถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามีอะไรอีกสามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้นะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้

0: นะคะก็คิดว่านักเรียนก็คงจะได้รับความรู้นะคะตรงไหนที่ยังเขียนไม่เรียบร้อยก็กลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะในชั่วโมงว่างนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและ
1: มีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกประสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really have
0: ที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง TV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือนักเรียนนะคะจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าบทเรียนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนักเรียนคุ้นไหมลูกคุ้นไหมคะว่าเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้หรือไม่ให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมนั่นก็คือเรื่องเล่าจากห้องครัวเอาละค่ะเด็กๆไหนใครเคยเข้าห้องครัวบ้างยกมือโอ้โหเคยเข้าห้องครัวนะคะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วยนะคะเอามือลงค่ะเข้าห้องครัวในที่นี้คุณครูหมายถึงว่านักเรียนทำกับข้าวนะลูกไม่ใช่หนูเดินเข้าห้องครัวไปเฉยๆนะคะอ่ะใครเคยทำกับข้าวบ้างยกมือค่ะโอ้ทำกับข้าวอ่ะเอามือลงแสดงว่านักเรียนต้นทางนะคะเคยทำกับข้าวทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะถามเมนูที่นักเรียนถนัดนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคุณครูปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะคะอาจจะสุ่มนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนตอบเมนูที่นักเรียนเนี่ยถนัดในการทำอาหารก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอสุ่มนะคะขอไมค์หน่อยลูกเดี๋ยวคุณครูจะเดินสุ่มเลยนะคะสุ่มเลยเมนูที่เราถนัดในห้องครัวหนูเคยทำอะไรลูก
1: ข้าวหมูทอดครับ
0: ข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดนะคะนี่ก็คือเพื่อนทำนะคะเป็นเมนูโปรดไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: เอาเป็นเมเอาไม่โปรดแล้วถ้าหนูโปรดหนูชอบเมนูอะไรลูกหนูชอบทำอะไร
1: ข้าวผัดครับ
0: ข้าวอะไรลูก
2: ไข่ตุ๋นครับ
0: ทำไข่ตุ๋นเมนูไข่นี่มาแรงนะคะไม่คิดว่าจะทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะลูกทำอะไรคะ
2: ลาบหมูค่ะ
0: ลาบหมูหู
2: หมูรวนค่ะ
0: หมูรวนใช่ไหมลูกต่อไป
2: ไข่ดาวค่ะ
0: ไข่ดาวน่าจะจับคู่ไปอยู่ด้วยกันนะคะไข่ดาวกับไข่เจียวนะลูกนะต่อไป
3: ไข่เจียวครับ
0: ไข่เจียวไม่ไหมลูก
4: ไม่คร
0: ับ ไม่กินได้ใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยไหมคะ
5: ไม่ครับ
0: ไม่ใส่ไม่อยากได้ความกรุบกรอบหน่อยเหรอลูก
5: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรนะคะหนูก็แล้วคะ
6: ข้าวผัดไข่ค่ะ
0: ข้าวผัดไข่หนูล่ะคะ
7: ไข่ดาวคร
0: ับ ไข่ดาวหนูล่ะคะ
8: แซนด์วิชครับ
0: แซนด์วิชมาเลยนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างเพื่อนแต่ละคน

0: ะเพราหนูล่ะคะ
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนูจะเอาไปทำอะไรลูก
1: ต้มค่ะ
0: เอาไปต้มต้มเฉยๆใส่น้ำร้อนเฉยๆอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคนสุดท้ายหนูเข้าครัวทำอะไรลูก
2: ไข่เจียวครับ
0: ไข่เจียวขั้นตอนแรกของการทำไข่เจียวคืออะไรลูก
2: จำไม่ได้แล้วครับ
0: จำ เราต้องหิวก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะนึกขั้นตอนได้ใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือตัวเองค่ะครัวนะคะเด็กๆหลายคนเนี่ยเคยทำนะคะเมนูที่หลากหลายใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยทำเมนูอะไรบ้างเอ่ยสามารถบอกเราให้เพื่อนๆได้ฟังได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ข้าวกะเพราหมูกะเพราไก่ไข่ดาวนั่นเองอ่ะเด็กๆมาพิจารณาดูนะลูกนะใครทราบวิธีการทำบ้างยกมือมีใครทราบวิธีการทำผัดกะเพราบ้างลูกให้นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบได้นะลูกว่าเอ๊ะเรานะคะมีวิธีการทำผัดกะเพราอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเพื่อนต้นทางใช่ไหมลูกเพื่อนเพื่อนต้นทางเนี่ยมีหนึ่งคนเด็กๆปลายทางจำได้ใช่ไหมลูกที่เพื่อนเพื่อนบอกว่าทำผัดกะเพราอ่ะขอเชิญคนนั้นออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการทำผัดกะเพรากันนะลูกเอามาหน้าชั้นเรียนค่ะมาหน้าฉันเลยลูกอ่ะยืนฝั่งนี้เอาละค่ะหนูบอกก่อนเลยลูกวิธีการทำผัดกะเพราอ่ะสมมุติเราเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้าง
3: มีกระทะค่ะน้ำมันตะหลิวแล้วก็มี
0: อุปกรณ์แล้วมีกระทะมีน้ำมันมีตะหลิวมีอ่ะเตาแก๊สอ่ะเตาแก๊สเตาแก๊ส
3: ต่อไปเป็นแล้วก็จานค่ะแล้วก็ช้อนส้อมเตรียมไว้ก่อน
0: จานช้อนส้อมเตรียมไว้ก่อนถ้าเราไม่มีจานไม่มีช้อนส้อมเราอาจจะกินในกระ
3: ทะใส่ผงช
0: ู
3: รส
0: เตรียมน้ำปลาเตรียม
3: ผงชูรสค่ะ
0: เตรียมผงชูรสนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของหนูใช่ไหมลูก
3: แล้วก
0: ็ต่อไปอะไรต่อลูก
3: แล้วก็น้ำมันหอยค่ะ
0: แล้วก็น้ำมันหอยแล้วก
3: ็มีข้าวด้วยค่ะ
0: มีข้าวด้วย
3: ให้หอมแล้วก็ใส่หมูผัดค่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลกับน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสเป็นอันดับท้ายค่ะแล้วก็ทอดไข่แล้วก็โปะข้าวค่ะ
0: เด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากลูกเดี๋ยวมารับรางวัลเลยนะคะแต่คุณครูไม่มีผัดกะเพราให้นะลูกนะเอานี้ไปก่อนนะคะรางวัลนะคะเชิญค่ะเอาละค่ะเด็กๆครับเราลองมาดูกันสิคะว่าเมนูนี้นะคะผัดกะเพราถ้าใครไม่ทานหมูเราก็ใช้ไก่ผัดกะเพรากุ้งได้ไหมผัดกะเพราปลาหมึกได้ไหมผัดกะเพราหมึกได้ไหมลูกได้หลากหลายเลยนะคะแล้วแต่วัตถุดิบที่เราอยากจะกินนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นกิจกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. นักเรียนบอกหลักการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้ 2. นะคะนักเรียนเขียนคำแนะนำและคำอธิบาย

0: ายแสดงขั้นตอนได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนเห็นประโยชน์และการเขียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคร่าวๆกันนะคะว่าการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนะลูกนะเป็นการเขียนเพื่ออธิบายนะคะเพื่อให้เรานั้นเข้าใจนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นภาษาที่เราใช้เรานะคะควรจะใช้ภาษาที่เป็นทางการแล้วก็เรียบเรียงเป็นขั้นตอนนะคะตามลำดับเพื่ออะไรลูกเพื่อให้ปฏิบัติหรือนำไปใช้ได้ถูกวิธีอะถ้าสมมุติว่านักเรียนผัดกระเพรานะคะนักเรียนเอาหมูไปผัดก่อนแล้วไม่ใส่น้ำมันนี่เป็นผิดขั้นตอนหรือยังถ้าหมูไปผัดลงในกระทะก่อนถ้าเป็นกระทะที่เป็นกระทะเหล็กมันจะเป็นอย่างไรลูกอาจจะติดกระทะนะคะแล้วก็ไหม้ใช่ไหมคะดังนั้นอย่างที่ครูบอกค่ะนี่คือสิ่งสำคัญเลยเวลาเราเขียนคำแนะนำหรือคำอธิบายเราจะต้องเขียนเรียบเรียงนะคะเป็นขั้นตอนตามลำดับเพื่อให้ปฏิบัติและนำไปใช้ได้ถูกวิธีนั่นเองเช่นการประดิษฐ์สิ่งของนะคะการประกอบอาหารการพับกระดาษเป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะก่อนที่เราจะทำใบงานนะลูกคุณครูขอตัวแทนนักเรียนนะคะ2คนค่ะลูกตัวแทนนักเรียน2คนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยลูกออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะลูกหยิบไม้มาด้วยค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะลูกเมื่อกี้ตามที่เราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในการเขียนนะคะคำแนะนำนะคะและคำอะไรคำอธิบายแสดงขั้นตอนใช่ไหมคะในวิชาการงานนักเรียนได้ประดิษฐ์สิ่งของอะไรบ้างลูก
1: ที่ใส่ปากกาค่ะ
0: ที่ใส่ปากกาของหนูล่ะคะ
2: กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนครับ
0: กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูขอให้เพื่อนๆนะคะปลายทางดูเป็นตัวอย่างก่อนนะลูกนี่ก็คือตัวอย่างของการประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์นะคะจากสิ่งของเหลือใช้ใช่ไหมลูกสิ่งของเหลือใช้นักเรียนบอกขั้นตอนได้ไหมคะคุณครูอยากได้แบบนี้บ้างอยากได้แบบนี้เอาไปใส่ปากกาเอาไปวางไว้ที่บนโต๊ะสวยๆงามๆสัก 2-3 กล่องนี้นะคะหนูบอกวิธีคุณครูได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: บอกได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: บอกได้ใช่ไหมคะงั้นขั้นตอนแรกค่ะเราทำอะไรก่อนคะ
1: เตรียม
0: จะเป็นการทำอาหารหรือการทำสิ่งต่างๆซึ่งวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะนั่นก็คือให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินได้ไหมคะแซนด์วิชแต่ละคนจะแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบ

อบของนักเรียนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะโดยให้นักเรียนนะคะอ่านวิธีการทำแซนด์วิชไส้แฮมนะคะแล้วนำตัวเลขหน้าข้อความเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมดังกล่าวนี้นะคะให้ตรงกับภาพด้านล่างค่ะแล้วนำรายละเอียดนะคะวัตถุดิบที่ใช้ทำแซนด์วิชนั้นมาเขียนให้ถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทำแซนด์วิชแซนด์วิชง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราก่อนที่เราจะตรวจสอบความถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออาสานักเรียนนะคะมีใครบ้างที่อยากจะออกมานะคะเฉลยออกมาเฉลยลูกออกมาเฉลยนะคะหนึ่งคนก่อนนะลูกนะหนึ่งคนก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะฟังเพื่อนนะคะว่าวิธีนะคะขออภัยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแซนด์วิชไส้แฮมนั้นมีอะไรบ้าง
1: 1. ขนมปัง 2. ซอสมะเขือเทศ 3. แฮม 4. ซอสพริก 5. แตงกวา 6. ซอสมัสตาร์ 7. ชีสแผ่นค่ะ
0: ซอสอะไรนะคะมัสตาร์ดนะคะซอสมัสตาร์ดนะลูกนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะคะพร้อมๆกันนะคะว่าวัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆเตรียมปากกาแดงนะคะแล้วตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่าการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะความคิดกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะลูกนะในส่วนของนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้วิธีการสุ่มนะคะในการสุ่มเพื่อให้ตอบคำถามนะลูกนะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูก

0: มั้ยคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะเอ๊วันนี้เราจะได้หมายเลขอะไรนะเราจะได้หมายเลขอะไรนะอ่ะได้แล้วนะคะ1ใบอ่ะขอ2คนก็แล้วกันอ่ะได้แล้วนะคะ2ใบหมายเลขนะคะที่ได้นั่นก็คือหมายเลข15ค่ะ15ค่ะต่อไปนะคะลูกอ่ะออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะต่อไปนะลูกหมายเลข30ค่ะหมายเลข30นะคะออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางหลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ทำให้เราจำขั้นตอนการทำได้ครับ
0: ทำให้เราจำขั้นตอนในการทำสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างลูกอย่างเช่นอะไรบ้าง
2: การทานกับข้าว
0: ดูสิลูก
3: เช่นการประดิษฐ์สิ่งของค่ะ
0: การประดิษฐ์สิ่งของใช่ไหมคะอะล่าสุดที่นักเรียนประดิษฐ์คืออะไรคะ
3: ประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนค่ะ
0: ประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆก็ได้ออกมาพูดแล้วใช่ไหมลูกอะทั้งสองคนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนอีกหนึ่งคนนะคะตัวแทนอีกหนึ่งคนลูกเอ๊คุณครูจะให้ทำกิจกรรมอะไรนะคุณครูจะขอตัวแทนหนึ่งคนให้นักเรียนนะคะออกมาบอกวิธีการทำแซนด์วิชแซนด์โปรดของนักเรียนนะคะเอาละค่ะหมายเลขที่ได้นั่นก็คือหมายเลข1ค่ะอ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยลูกเมื่อสักครู่นี้เราทำแซนด์วิชไส้แฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะวิธีหนูมีแซนด์วิชที่หนูชอบไหมลูก
4: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะเป็นแซนด์วิชอะไรลูก
4: แฮมชีสครับ
0: เป็นแฮมชีสนะคะโอ้โหพูดแล้วหิวเลยใช่ไหมคะหิวเลยนะลูกอ่ะไหนลองบอกวิธีการทำขั้นตอนแรกค่ะ
4: วางขนมปังครับ
0: วางขนมปังไว้ที่ไหนลูก
4: บนจานครับ
0: บนจานทำอะไรต่อลูก
4: วางชีสบนขนมปังแล้วก็ตามด้วยแฮมครับ
0: วางชีสบนขนมปังแล้วก็ตามด้วยแฮมอ่ะอะไรต่อคะ
4: ปาดซอสมายองเนสครับ
0: เราใส่ซอสมายองเนสนะคะแล้วก็อะไรอีกลูก
4: ขนมปังโปะครับ
0: แล้วเราก็เอาขนมปังมาประกบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นมีอะไรอีกไหมลูก
4: จบแล้วครับ
0: จบแล้วเราก็รับประทานได้เลยนะคะและนี่ก็คือวิธีการทำแซนด์วิชไส้แฮมชีสนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนั้นมีประโยชน์อย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำอาหารการประดิษฐ์รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆนะคะอาจจะเป็นการประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาเราให้เขียนอธิบายนะคะแสดงขั้นตอนสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือนักเรียนจะต้องเขียนอย่างชัดเจนและเป็นตามลำดับขั้นตอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0: านค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6นะคะเรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะ 2. นะคะใบงานที่6เรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปศึกษาใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการพูดลำดับนะคะการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะนำมาปฏิบัติในชั่วโมงเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ันสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนกับ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรา

0: ายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น
1: ความยากจะมีข้อมูลนะครับ3ชุดให้นักเรียนลองเขียนให้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้คุณครูมีข้อมูลอะไรมาให้นักเรียนได้ลองฝึกเขียนกันบ้างนะครับกับในชั่วโมงนี้ได้เลยครับก็คือการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยเลือกใช้ข้อมูลที่กำหนดครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในส่วนของส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนดีไหมครับนี่ครับเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับชื่อของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้ชื่อว่าอะไรครับนักเรียนบอกกูได้ไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนก็นี่นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้บอกคุณครูแล้วว่าชื่อของแผนภูมิแท่งนี้นะครับก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กกลางใหญ่ของสำนักงานเขตต่างๆสังกัดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2560ใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อแผนภูมินะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแผนภูมินะครับอันนี้ตัวแผนภูมินี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามีความแตกต่างกับแผนภูมิแท่งก็คือจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ใช่ไหมครับอย่างสีน้ำเงินนี้แทนโรงเรียนขนาดเล็กนะครับสีส้มแทนโรงเรียนขนาดกลางแล้วก็สีเขียวนะครับแทนโรงเรียนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนนะครับที่ครูจะถามนักเรียนก็คือส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมีอะไรบ้างมีใครตอบได้บ้างครับเอาเป็นกลุ่มที่3นะครับตอบได้เลยครับตอบเลยครับเป็นอะไรครับ
2: ชื
1: ่
2: อแผนภ
1: ู
2: ม
1: ิชื่อแผนภูมินะครับถูกต้องไหมครับหมดหรือยังเอ่ย
2: ย
1: ั งมีชื่อแผนภูมิแล้วมีอะไรอีกครับ
2: ต
1: ัวแผนภูมินั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ตัวแผนภูมิแท่งนะครับกับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นมีความแตกต่างกันไหมครับถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดอะไรด้วยครับสัญลักษณ์นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับอย่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้ที่คุณครูได้โชว์อยู่นะครับก็คือมีการกำหนดสัญลักษณ์อย่างที่คุณครูได้บอกไปนั่นเองครับนี่นะครับอย่างที่นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมาก็คือมีปรากฏนะครับก็คือชื่อของแผนภูมิครับแล้วก็มีตัวแผนภูมินั่นเองนะครับเห็นไหมครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งครับแต่มีส่วนประกอบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุว่าเป็นข้อมูลของชุดใดซึ่งชุดข้อมูลเดียวกันนะครับเราจะต้องใช้สัญลักษณ์หรือสีที่เหมือนกันนั่นเองถ้าบางคนกำหนดนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็ต้องใช้สัญลักษณ์เดียวกันอาจจะกำหนดเป็นสีได้ไหมครับสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับก็จะต้องสีเป็นไงกันด้วยครับเหมือนกันอย่างเช่นนะครับที่คุณครูแสดงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะแสดงเป็นสีอะไรครับสีฟ้าหรือนักเรียนบางคนบอกว่ามองเห็นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับส่วนประกอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับต่อไปครับทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันบ้างนี่เลยครับจากข้อมูลเดิมนะครับถามนักเรียนว่าแผนภูมินี้ครับเป็นแผนภูมิประเภทใดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนักเรียนต้นทางและปลายทางครับทั้งห้องเลยตอบเป็นครูพร้อมกันครับเป็นแผนภูมิประเภทใดครับ

0: ตอบดังๆเลยครับเก่งมากๆครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองถามนักเรียนต่อว่าแล้วนำเสนอเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนโรง

0: เองนะครับและนักเรียนลองสังเกตดูดีๆครับอันนี้คุณครูอาจจะข้ามไปสักนิดนึงแผนภูมินี้ได้ระบุที่มาไปด้วยไหมครับระบุที่มาของข้อมูลไว้ด้วยนะครับที่มาจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะครับที่ครูเคยบอกนักเรียนไปจำได้ไหมผู้ที่จะศึกษาเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อข้อมูลนี้มาจากตรงนี้นะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดถูกต้องไหมครับก็จะเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่มาศึกษาข้อมูลนั่นเองนะครับสำนักงานเขตใช่ไหมครับก็จะมีอะไรเลยสำนักงานเขตสะพานสูงครับราชบูรณะจอมทองทวีวัฒนาและรูปและแสดงอะไรตอบได้ไหมครับกี่รูปครับ3รูปนะครับนี่ครูจะยกตัวอย่างนะครับนี่อย่างเช่นสำนักงานเขตสะพานสูงครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่3รูปแสดงอะไรครับเราก็ดูตรงนี้ใช่ไหมครับจำนวนโรงเรียนขนาด
1: เล
0: ็
1: ก
0: กลางและใหญ่นั่นเองนะครับแล้วท่านครูถามนักเรียนต่อว่าเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงเส้นอะไรครับ
1: เส้นจำนวน
0: เส้นจำนวนถูกต้องไหมครับเส้นในแนวตั้งแสดงข้อมูลใดก็นักเรียนลองสังเกตดูนะครับเส้นในแนวตั้งนี้จะมีหัวลูกศรกำกับด้วยแต่เส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการนั้นจะมีหัวลูกศรไหมครับ
1: ไม
0: ่มีหัวลูกศร นั่นเองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าก็เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีแค่สะพานสูงใช่ไหมครับสำนักงานเขตสะพานสูงราชบูรณะจอมทองทวีวัฒนาและบางแคนั่นเองนะครับข้อมูลต้องการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับต่อไปครับนักเรียนเส้นในแนวตั้งอย่างที่ได้ถามไปเมื่อสักครู่นี้ครับแสดงข้อมูลใดครับตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบครับตอบเลยครับเส้นที่เป็นแนวตั้งนะครับให้ต่อใหม่อีกหนึ่งรอบครับเป็นอะไรครับ
1: จำนวนโรงเร
0: ีย
1: น
0: จำนวนโรงเรียนโดยเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ครับเริ่มตั้งแต่0จนไปถึง6นั่นเองนะครับในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีการระยะใช่ไหมครับของข้อมูลนะครับก็นักเรียนลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่เป็นแนวตั้งสังเกตดูว่าเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งจะเป็นไงกันครับตั้งฉากกันไหมครับ
1: ต
0: ั้งฉากกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตครับต่อไปครับระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปที่แสดงสำนักงานเขตควรเป็นอย่างไรครับระยะห่างอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่ควรจะเป็นอย่างไรครับควรจะมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับเพื่อที่ผู้ที่มาศึกษาเนี่ยเป็นไงครับก็จะได้อ่านข้อมูลได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดประสงค์นะครับอันนี้ก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์และเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนำความรู้ที่ได้ทบทวนไปนี่แหละครับนำไปเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในวันนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้นักเรียนได้พิจารณาตารางข้อมูลแล้วตอบคำถามนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองครับอีครับนี่นะครับอย่างจังหวัดราชบุรีครับเห็นไหมครับในปี2561นะครับท่านครูถามนักเรียนว่ามีจำนวนเนื้อที่ป่าไม้เนี่ยที่จากการนะครับแปลภาพจากดาวเทียมเนี่ยในปี2561นี่มีกี่ไร่ครับหน่วยเป็นไร่นะครับบอกไว้ก่อนหน่วยเป็นไร่กี่ไร่ครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ย
1: ตอบได
0: ้กี่ไร่เอ่ย
1: 168.96 ไร่
0: เก่งมากๆนะครับ168,138.96 ไร่นั่นเองนะครับก็แสดงข้อมูลตั้งแต่2561จนไปถึง2564

0: นะครับแล้วก็มี3จังหวัดใช่ไหมครับ3จังหวัดข้อมูลชุดแรกนะครับเป็นจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็ชุดที่2นะครับเป็นเพชรบุรีแล้วก็ชุดที่3เป็นประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้ระบุที่มาของข้อมูลนะครับว่ามาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่นะครับขอถามอีก1คำถามได้ไหมครับถ้าอย่างเป็นจังหวัดเพชรบุรีในปี2563มีเนื้อที่ป่าไม้กี่ไร่ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: 224,237.59
0: ไร่เก่งมากครับก็นักเรียนก็มาสังเกตจากตรงนี้ใช่ไหมครับเป็น2,224,237.59 ไร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าจากตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนเนื้อป่าเนื้อที่ป่าไม้จากการแปรภาพดาวเทียมของจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและจังหวัดชลบุร
0: ีค่ะใช่แล้วครับจำนวนเนื้อที่ป่าไม้จากการแปลภาพดาวเทียมของจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2564ครับต่อไปครับคำถามคือหากถ้าจะนำข้อมูลในตารางนะครับไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเส้นในแนวนอนควรแสดงข้อมูลใดครับ
1: แสดงข้อม
0: ู
1: ลเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ อะไรเอ่ยใช่แล้วครับนักเรียนแสดงนะครับพ.ศ. 2561นะครับพ.ศ. 2562พ.ศ. 2563และพ.ศ. 2564นั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนหากนำข้อมูลไปเขียนนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเส้นในแนวตั้งแสดงข้อมูลใดครับ
1: แสดงข้อมูล
0: เส้นแนวตั้งนะครับแสดงจำนวนใช่ไหมครับจำนวนเนื้อที่ป่าไม้หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นไร่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับจำนวนเนื้อที่ป่าไม้ต่อไปครับจำนวนเนื้อที่ป่าไม้น้อยที่สุดคือเท่าไหร่จากที่ได้สังเกตนะครับทั้ง3จังหวัดแล้วก็ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2564จำนวนป่าไม้เนื้อที่ป่าไม้นะครับที่มีน้อยที่สุดอยู่ตรงไหนครับ
1: อย
0: ู่
1: ตรง
0: ราชบุรีใช่ไหมครับพ.ศ. อะไรครับ
1: 2564
0: พ.ศ. 2564นะครับมีจำนวนเนื้อที่ป่าไม้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: 1,607,047.52
0: เก่งมากครับนักเรียน 1,607,017.52 ไร่นั่นเองนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับในจากข้อมูลในตารางเนี่ยเพื่อประกอบนะครับเวลาที่นักเรียนจะไปเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเผื่อนักเรียนบางคนจะต้องการใช้การย่นระยะใช่ไหมครับเราก็จะสังเกตจากข้อมูลที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนี่นะครับการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนนะครับให้นักเรียนดูค่าที่น้อยที่สุดเพื่อเป็นการตัดสินใจในการย่นระยะนะครับว่าเป็นการตัดสินใจในการย่นระยะช่วงใดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับจากข้อมูลที่คุณครูได้กำหนดมาให้นักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองบอกกันหน่อยครับว่าวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างไล่ลำดับไปทีละขั้นนะครับนักเรียนคิดว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับถ้าจะนำมาเขียนโดยใช้ข้อมูลจากตารางเนี่ยอันดับแรกคนเขียนอะไรก่อนครับเขียนชื่อแผนภูมิก่อนใช่ไหมครับเขียนชื่อของแผนภูมิก่อนชื่อของแผนภูมิคืออะไรครับ
1: ตารางแสดงจำนวน
0: จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ใช่ไหมครับจากการแปลภาพดาวเทียมของจังหวัด ราชบุรีนะครับเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนถึง2564นะครับต้องเขียนคำว่าตารางด้วยไหมครับ
1: ไม
0: ่แล้วทำไมครับเพราะเราไม่ได้แสดงโดยใช้ตารางแล้วใช่ไหมครับเราจะนำมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งนะครับเราจะนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วนะครับทีนี้ต่อไปครับชื่อของแผนภูมิเสร็จปุ๊บก็ต้องมีตัวของแผนภูมิในที่นี้นะครับจะแสดงให้นักเรียนดูเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่เป็นแนวตั้งนะครับดังนั้นเส้นที่เป็นแนวนอนเนี่ยจะต้องแสดงข้อมูลแต่ละรายการใช่ไหมครับเส้นที่เป็นแนวตั้งเป็นเส้นแสดงอะไรครับแสดงจำนวนนะครับจำนวนหน่วยเป็นไร่นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ดูภาพคร่าวๆก่อนนะครับจากนี้นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับเส้นที่เป็นแนวนอนครับก็แสดงปีพ.ศ.ครับตั้งแต่2561ครับจนไปถึง2564ครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวตั้งครับแสดงอะไรครับเนื้อที่หน่วยเป็นไร่นั่นเองนะครับก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์ครับไปดูที่เส้นแนวตั้งก่อนครับความกว้างของแต่ละช่วงเนี่ยเป็นไงครับ
1: ระยะห่างเท่ากัน
0: ระยะห่างเป็นไงครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเท่าๆกันด้วยนะครับจากศูนย์เป็น500,000 นะครับอันนี้ครูไม่มีการไม่ได้ใช้การย่นระยะนะครับจากศูนย์ไป500,000ไป1,000,000,000ไป1,500,000แบบนี้นะครับเพิ่มทีละ500,000นั่นเองถ้าเพิ่มทีละ500,000เท่าๆกันแบบนี้ไม่ต้องใช้การย่นระยะแต่ถ้านักเรียนบางคนบอกว่าเริ่มจากศูนย์ไป1,000,000แล้ว1,000,000ไป1,500,000แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมีการย่นระยะในช่วงตั้งแต่ศูนย์จนไปถึง1,000,000ถูกต้องไหมครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ500,000แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากแผนภูมิแท่งที่นักเรียนได้เรียนไปนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดอะไรครับกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับกำหนดสัญลักษณ์โดยกำหนดสัญลักษณ์นะครับอย่างราชบุรีก็แทนด้วยสีเหลืองนะครับนักเรียนมาสังเกตนิดนึงที่ในส่วนของตัวแผนภูมิครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปนะครับจะแสดงอะไรเอ่ยจำนวนข้อมูลแต่ละรายการถูกต้องไหมครับแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองอย่างปี2561นะครับข้อมูลนี้มี3ชุดก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปครับ3รูปนั่นเองนี่เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปเร็วกันสักนิดนึงนะครับในที่นี้ก็มีการเขียนไว้ด้วยนะครับบนบริเวณส่วนบนนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว่ามีจำนวนเท่าใดนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันดังนั้นอาจจะมีการเขียนกำกับไว้ด้วยนะครับเวลาคนที่ไม่ได้มาอ่านเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามีจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็เมื่อเขียนตัวแผนภูมิเสร็จถ้าเขาระบุที่มานะครับเราก็อาจจะเขียนลงไปด้วยดีไหมครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับโดยให้นักเรียนได้นำข้อมูลจากตารางไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยครับครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลในตารางนะครับที่กำหนดให้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับเราก็เริ่มจากการเขียนชื่อแผนภูมิก่อนนะครับนักเรียนเขียนไปได้เลยนะครับที่เราได้ลองถามตอบกันไว้นะครับชื่อของแผนภูมิก็คือจำนวนเนื้อที่ป่าไม้นะครับจากการแปลภาพดาวเทียมของจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2564นั่นเองครับเขียนไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

0: นี่นะครับคุณครูก็อาจจะมีการใช้ดินสอนะครับในการร่างร่างก่อนนะครับถ้านักเรียนนะครับตอนนี้เขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอาจจะไปในส่วนของวาดของตัวแผ่นภูมิต่อได้เลยนะครับเพชรบุรีนะครับและประจวบคีรีขันธ์ครับตั้งแต่พ.ศ. 2561นะครับจนไปถึง2564ครับนี่คุณครูก็ได้เขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะไปที่ตัวของแผ่นภูมิครับนักเรียนอย่าลืมนะครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะต้องมีความกว้างที่เป็นไงกันครับ
1: เท
0: ่ากันนะครับนักเรียนกะดีๆนะครับแล้วก็ระยะห่างควรที่จะห่างเท่ากันด้วยนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปอย่างนี้คุณครูจะขีดเส้นนะครับในแนวนอนก่อนนี่ลากเส้นในแนวนอนก่อนนะครับคุณครูอาจจะลากไปยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ข้อมูลค่อนข้างที่จะคนใช้การย่นระยะเนี่ยช่วงไม่เท่ากันนะครับความสูงของแผ่นภูมิแท่งที่ออกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสเกลของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่เท่ากันแผ่นภูมิแท่งที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนประกอบต่างๆข้อมูลนะครับก็จะเหมือนกันนั่นเองตามข้อมูลในตารางครับคุณครูก็จะกะนะครับ

นี่ครับจากตรงนี้นะครับคุณครูจุดไว้นะครับ4จุดที่ใช้ระยะห่างที่เท่ากันนะครับเพื่อที่จะเป็นแสดงนะครับพ.ศ.ตั้งแต่2561จนไปถึง2564นั่นเองแล้วก็คุณครูจะใช้นะครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปนะครับจะกว้าง1เซนนั่นเองครับคุณครูก็จะวัดนะครับแล้วก็จะจุดไปนั่นเองนี่เลยนะครับนักเรียนหลายคนนะครับบอกว่าชอบในเรื่องของการเขียนแผนภูมิเพราะว่ามีการได้ตกแต่งนะครับได้ระบายสีด้วยนี่นะครับตอนนี้คุณครูได้เขียนเส้นแนวนอนเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทำการมาร์กจุดไว้เรียบร้อยนะครับครูจะเขียนพ.ศ.นะครับเส้นแนวนอนเส้นที่เป็นแนวนอนจะเป็นเส้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการใช่ไหมครับแสดงปีพ.ศ.ตั้งแต่ปี2500อะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ2561จนไปถึง2500อะไรครับ64นั่นเองนี่นะครับในระหว่างนี้นะครับก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินกำกับนะครับดูนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนี่เส้นแนวนอนนะครับคุณครูก็ได้แล้วนะครับเขียนปี2561จนไปถึง2564แล้วเส้นที่เป็นแนวตั้งครับครูจะให้ห่างกันนะครับมีความกว้างประมาณสักประมาณเซนครึ่งนะครับคุณครูมีการย่นระยะด้วยครับตั้งแต่0นะครับจากข้อมูลที่น้อยที่สุดนี่มีเป็น1ล้านใช่ไหมครับคุณครูจะใช้การย่นจนไปถึง800,000นะครับแต่ของนักเรียนนี่ก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยครับ

เนื้อที่นะครับของป่าไม้นี่หน่วยเป็นไร่ครับและต่อไปครับตอนนี้ก็คร่าวๆแล้วนะครับคุณครูจะใช้ดินสอครับขีดไว้คร่าวๆก่อนนะครับว่าข้อมูลแต่ละชุดนะครับแล้วก็แต่ละพ.ศ.เนี่ยมีข้อมูลเท่าไหร่บ้างครับขีดไว้ก่อนนะครับเป็นแนวไว้ก่อนนะครับนักเรียนอย่างปี2561ครับขอโทษครับอย่างจังหวัดราชบุรีนะครับก็2561นี้ก็จะมีประมาณล้านนะครับ 1,60,000 ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะกะไว้นั่นเอง

แล้วก็ขีดไว้นะครับนี่เลยนี่ครับในปี2562ครับปี2563ครับให้นักเรียนนะครับขีดให้เหมาะสมด้วยนะครับนักเรียนส่วนบนนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นก็จะต้องเหมาะสมกับเส้นแสดงจำนวนด้วยนะครับนี่นะครับคุณครูอาจจะเร่งนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องแข่งกับเวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เพชรบุรีครับก็จะมีประมาณ2ล้านกว่านะครับ2ล้าน2คุณครูจะกะประมาณนี้ครับ

นี่นะครับต่อไปครับประจวบคีรีขันธ์ครับมีประมาณ 1,500,000 กว่านะครับก็จะกะไว้ประมาณนี้ครับดูลำดับให้ดีนะครับปีพ.ศ.ไหนมากกว่านะครับก็จะสูงกว่านั่นเองนี่นะครับ

นี่ตอนนี้คุณครูก็ได้คร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำการขีดลงไปเลยนะครับทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ได้เลยนะครับมีใครเสร็จแล้วบ้างครับยกมือหน่อยโอ้โหตอนนี้นะครับนักเรียนบางคนบอกว่านำคุณครูไปแล้วทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยนี่เห็นไหมครับคุณครูอาจจะช้านิดนึงนะครับบางทีนักเรียนไปเร็วกว่ามีใครที่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วบ้างครับยกมือหน่อยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณครูต้องเร่งมือแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันนักเรียนนี่

0: นักเรียนครับถ้าดูจากของครูตอนนี้ครูนะครับได้สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อมูล1ชุดนั้นก็จะสร้างเป็น3รูปใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าจากของคุณครูเนี่ยควรทำอะไรต่อครับนักเรียนคิดว่าครูควรทำอะไรต่อเอ่ยบอกได้ไหมครับทำอะไรต่อครับตอนนี้เก่งมากครับทำอะไรนะครับ
1: สัญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์สร้างสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดนะครับ

มีอะไรบ้างครับนักเรียนช่วยครูหน่อยเร็วมีจังหวัดอะไรครับราชบุรีนะครับก็เขียนไปเลยเพชรบุรีครับตอนนี้คุณครูจะตามนักเรียนทันแล้วนะครับประจวบคีรีขันธ์ครับนี่ทีนี้ตอนนี้ครับนักเรียนสิ่งที่คุณที่นักเรียนต้องการเลยนะครับอย่างคุณครูจะใช้เป็นสีเขียวครับนี่คุณครูชอบสีเขียวครับจังหวัดราชบุรีนะครับครูจะนี่แสดงสัญลักษณ์นี้ครับแล้วก็ใช้เป็นสีเขียวครับนี่ครับคุณครูก็จะระบายสีเขียวนะครับลงไปโอ้ตรงนี้ผิดครับนิดนึงนักเรียนโอ้โหไม่มีใครช่วยคุณครูเลยนี่นะครับคุณครูผิดไปนิดนึงนะครับนี่ต้องขีดตรงนี้ครับโอ้เกือบลงเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นราชบุรีนี่ครับต่อไปครับคุณครูก็จะกำหนดสัญลักษณ์นะครับที่แสดงจำนวนป่าไม้ของเพชรบุรีบ้างนะครับคุณครูใช้เป็นสีส้มนั่นเองใช้เป็นสีส้มครับ

นี่ครับแล้วก็สุดท้ายครับครูใช้เป็นสีชมพูครับแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่เลยนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วนักเรียนคุณครูขอเขียนจำนวนนะครับระบุไว้ข้างบนก่อนนี่นักเรียนเขียนตามคุณครูไปได้เลยนะครับ

มาครับนักเรียนนี่เรามาแข่งกันครับไหนใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะกว่าเดิมเลยนะครับทำไมนำคุณครูไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะต้องตามรีบตามไปเลยครับ

0: ถ้านักเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในระหว่างที่รอคุณครูดีไหมครับ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีนะครับแล้วเดี๋ยวครูอาจจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอผลงานด้วยนะครับเป็น65

0: นี่ครับโอ้โหตาลายเลยนะครับนักเรียนและสุดท้ายครับคุณครูควรจะระบุอะไรไว้ด้วยครับแหล่งที่มาของข้อมูลใช่ไหมครับนี่ว่ามาจากอะไรครับที่มาจากไหนเอ่ยสำนักงานสำนักงานครับสถิติครับแห่งชาตินั่นเองนี่ครับได้ของครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสวยงามไหมครับ
1: สวยงามมากเลยครับ
0: ตอบให้ครูชื่นใจหน่อยครับสวยงามไหมครับของครู
2: สวย
0: โอ้โหนักเรียนเหมือนไม่ค่อยเต็มใจตอบเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณครูก็ได้เขียนแผ่นภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานตัวอย่างของนักเรียนต้นทางกันบ้างครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็อาจจะเอามานำเสนอด้วยนะครับไปดูกันได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์อุทิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอจำนวนเนื้อที่ป่าไม้จากการแปรภาพดาวเทียมของจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2564ครับ
0: มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับจากที่สรวิทย์ได้เขียนมาบริเวณข้างบนนะครับปรากฏอะไรครับ
3: ชื่อแผนภูมิครับ
0: ชื่อแผนภูมินะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแผนภูมิด้วยใช่ไหมครับเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรครับ
3: แสดงพศครับ
0: แสดงพศนะครับตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ปีอะไรครับ
3: ปี2561ครับ2562
0: จนไปถึงปี2564
3: คร
0: ับ64นะครับต่อไปสรวิทย์ได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ไหมครับ
3: มีครับ
0: มีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยตรงนี้หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: บริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่เป็นสีชมพูนะครับแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดอะไรครับ
3: ราชบุรี
0: ราชบุรีสีน้ำเงินครับ
3: เพชรบุรี
0: เพชรบุรีและสีจะเป็นสีออกส้มๆหรือเปล่าครับม่วงๆนะครับม่วงๆนี่นะครับแดงๆนิดนึงนะครับเป็นจังหวัดอะไรครับ
3: จังหวัดประจวบคีรีขัน
0: ประจวบคีรีขันครับจากที่ดูก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายสรวิทย์ยังได้ระบุอะไรมาด้วยครับ
3: ที่มาครับ
0: ที่มาของข้อมูลนั่นเองเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับสรวิทย์เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนไหมครับครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็จากที่ได้สังเกตนั้นความสูงของแท่งเนี่ยก็สมเหตุสมผลกับข้อมูลด้วยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของเพื่อนๆกลุ่มอื่นกันบ้างนะครับนี่เลยอันนี้จะยกตัวอย่างมานะครับโอ้สวยงามไหมครับสวยงามเลยนะครับก็ตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2564นะครับก็จะมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ย3รูปนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ระยะห่างอาจจะยังไม่เท่ากันแต่เมื่ออ่านก็เข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อนตรงนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับอาจจะต้องไปเขียนจำนวนเพิ่มมาเพื่อที่ผู้ที่จะมาศึกษาเนี่ยก็จะได้ทราบนั่นเองนะครับส่วนอื่นก็ถือว่าให้ผ่านนะครับต่อไปครับนี่สวยงามไหมครับสวยมากเลยนะครับโอ้ทำเป็น3มิติให้กับคุณครูด้วยนะครับเป็น3มิติเลยทีนี้เดี๋ยวนะครับคุณครูขอสังเกตก่อนก็จะมีชื่อแผนภูมิใช่ไหมครับตัวของแผนภูมิแล้วก็ตรงนี้นะครับอาจจะต้องไปครั้งต่อไปนะครับคุณครูก็จะเสนออาจจะต้องมีการปรับตรงนี้นิดนึงเพราะว่าจากสูตรไป 500,000 นะครับ 500,000 ไป1ล้านเนี่ย1ล้านไป1ล้าน 500,000 นะครับก็มีระยะห่างของจำนวนที่เท่ากันนะครับเพิ่มทีละ5

0: เสริมดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ต้องใช้การย่นระยะนะครับอาจจะขีดเป็นเส้นแบบนี้มาได้เลยนะครับเส้นตรงๆแบบนี้มาได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับนี่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจากที่ได้ดูก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแต่อาจจะต้องไปปรับเหมือนกับเพื่อนก็คือก่อนหน้านี้นะครับก็คือไม่ต้องใช้การย่นระยะแล้วก็สเกลตรงนี้ก็อาจจะต้องเท่ากันนิดนึงนะครับความกว้างเท่ากันเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไปเทียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับนักครูอาจจะฝากให้นักเรียนไปฝึกทำเป็นการบ้านนั่นเองครับครับและตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนดให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ครูได้ลองเขียนออกมานั่นเองนะครับนักเรียนก็อาจจะดูเป็นภาพประกอบไปด้วยก็ได้นะครับก็จะปรากฏนะครับชื่อของแผนภูมิตัวของแผนภูมิครับเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนะครับและได้ยังได้ระบุที่มาด้วยครับว่าข้อมูลนั้นมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับอันนี้ก็เป็นการประกอบนะครับเป็นภาพประกอบให้นักเรียนได้ลองสังเกตดูนั่นเองนี่นะครับก็องค์ประกอบครบเลยครับต่อไปครับจะเป็นกิจกรรมนะครับที่จะฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านในวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นงานคู่นะครับโดยแบ่งนักเรียนเนี่ยออกเป็นกลุ่มละ2คนครับแล้วนักเรียนก็ลองวิเคราะห์นะครับข้อมูลจากตารางแล้วก็นำไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับตารางนะครับจากข้อมูลนี้ก็จะเป็นตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมนะครับพ.ศ. 2563ถึง2565นั่นเองนะครับข้อมูลก็จะเป็นนะครับชนิดของสินค้าจะมีอยู่โอ้เท่าไหร่ครับเนี่ยข้อมูลกี่ชุดครับข้อมูลกี่ชุดครับ
1: 4
0: ชุดนั่นเองนะครับ4ชุดก็จะมีอะไรครับกาแฟน้ำตาลเครื่องเทศแล้วก็ยางธรรมชาตินะครับแล้วก็ข้อมูลแต่ละชุดนั้นนะครับก็แสดงมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ปี2563จนไปถึง2565นั่นเอง
2: มีหน่วยเป็นพันล้านบาท
0: นะครับเวลานักเรียนเอาไปเขียนในแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นเส้นแสดงจำนวนถ้านักเรียนเขียนเป็นหน่วยพันล้านแบบนี้เยอะไหมครับนักเรียนอาจจะย่อก็ได้นะครับอาจจะเขียนบนเส้นตารางให้เป็น2 4 6 8 10แบบนี้ก็ได้นะครับจำนวนแล้วก็นักเรียนไปวงเล็บข้างหลังนะครับว่าเป็นหน่วยเป็นพันล้านแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการดูนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวครูอาจจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนี่เห็นไหมครับนี่อย่างที่ครูได้บอกไปเส้นแสดงจำนวนครับคุณครูจะใช้หน่วยเป็นพันล้านดังนั้นคุณครูก็ไม่ต้องมาเขียนตรงนี้ครับว่าเป็น 2,000 ล้าน 4,000 ล้าน 6,000 ล้าน 8,000 ล้านใช่ไหมครับถ้าเขียนเป็นหลักพันล้านก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับลายตาไปหมดเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ดูประกอบการพิจารณาในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากตารางนั่นเองนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับได้ไปทำเป็นการบ้านด้วยแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับทีนี้แล้วก็ยังฝากนะครับแบบฝึกหัดที่ 3.5 ให้นักเรียนลองไปฝึกดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ลองเขียนนะครับจากข้อมูลที่หลากหลายนั่นเองนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยเลือกใช้ข้อมูลที่กำหนดครับซึ่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันและลักษณะเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งต้องกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดครับทีนี้นะครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.6 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับ สำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาห

0: รมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากัน
2: เย็นโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกครั้งที่3กันแล้วนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูมีคำถามข้อแรกมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหรือเนื้อหาในบทเรียนวันนี้นะคะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าสวนสนุกมีเครื่องเล่นอะไรบ้างควรวางแผนเลือกเครื่องเล่นชนิดใดก่อนหรือหลังอย่างไรบ้างมีใครเคยไปเที่ยวสวนสนุกมาแล้วบ้างลองนึกถึงตอนที่นักเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากับผู้ปกครองหากนักเรียนจะไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปเที่ยวแล้วนักเรียนจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละเครื่องในสวนสนุกบ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะกลุ่มที่3เชิญค่ะนักเรียนคิดว่ามีเครื่องเล่นอะไรที่เราจะใช้ในการวางแผนหรือว่ามีรูปแบบในการวางแผนที่จะใช้เครื่องเล่นอย่างไรบ้างคะ
1: มีเครื่องเล่นอย่างเช่นสไลเดอร์ครับ
0: สไลเดอร์มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: เรือไวกิ้ง
0: อธิบายมาเลยลูกมีสไลเดอร์มีเรือไวกิ้งมีอะไรคะ
1: รถบัมบ้านเวทมนต์เมืองหิมะครับ
0: หลากหลายเลยใช่ไหมลูกแล้วจากเครื่องเล่นที่นักเรียนนำเสนอมาหนูมีวิธีการวางแผน

0: เลือกเครื่องเล่นอย่างไรควรเล่นอะไรก่อนหรือว่าหลังคะ
1: ควรเลือกอันที่เหมาะสมกับฤดูเวลาว่ามีฝนตกอะไรแบบนี
0: ้อย่างเช่นถ้าสมมติในช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนใช่ไหมลูกอาจจะเลือกเข้าเมืองหิมะก่อนใช่ไหมคะหรืออาจจะไปเล่นซูเปอร์สเปรดที่เป็นเครื่องเล่นที่มีน้ำใช่ไหมลูกเก่งมากๆนะคะขอบคุณนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาถือว่าถูกต้องเลยนะคะนักเรียนบอกว่าการเลือกเครื่องเล่นลำดับก่อนหลังนี้อันดับแรกนักเรียนจะต้องคำนึงถึงสภาพอากาศว่าในช่วงนั้นเป็นฤดูอะไรนะคะหากมีอากาศร้อนก็เลือกเครื่องเล่นที่ทำให้ได้รับความเย็นหรือความชุ่มฉ่ำมาก่อนเลยนะคะแต่ถ้าหากเป็นหน้าฝนอาจจะเลือกเครื่องเล่นที่อยู่ในร่มมากกว่านั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการวางแผนที่ถูกต้องเลยเช่นเดียวกันนะคะในระหว่างนี้นะคะหากนักเรียนปลายทางมีแนวทางหรือวิธีการในการวางแผนเลือกเครื่องเล่นที่แตกต่างจากของเพื่อนนะคะให้นักเรียนนำเสนอมาได้เลยบางคนอาจจะเลือกตามความชอบบางคนอาจจะเลือกตามระยะเวลาหรือความหวาดเสียวของเครื่องเล่นก็ได้นะคะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าค่ะในส่วนของการนำเสนอเครื่องเล่นนะคะในสวนสนุกนะคะจะมีรถไฟเหาะไวกิ้งบ้านผีสิงนี่เป็นตัวอย่างเครื่องเล่นที่ครูยกมานะคะโดยคุณครูจะเลือกเข้าบ้านผีสิงก่อนตามด้วยรถไฟเหาะและสุดท้ายคือไวกิ้งค่ะเพราะว่าไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดสำหรับคุณครูเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วบ้านผีสิงเป็นอันดับแรกที่จะได้เข้านะคะต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำถามในข้อต่อไปค่ะถ้ามีเงินจำกัดและต้องเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกนักเรียนจะวางแผนการใช้เงินในเรื่องใดบ้างสมมติว่านักเรียนไปเล่นแล้วแต่ว่ามีเงินจำกัดอยู่ที่500หรือ 1,000 บาทนักเรียนคิดว่าจะวางแผนอย่างไรที่จะใช้เงินในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆหรือควรจะวางแผนว่าควรจะใช้เงินในเรื่องใดบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะนักเรียนคิดว่าจากจำนวนเงินหากนักเรียนมีเงินจำกัดนักเรียนคิดว่าจะวางแผนการใช้เงินนี้กับอะไรบ้าง
2: เล่นเครื่องเล่นที่ไม่มีงบเกินครับ
0: ก็คือเลือกเครื่องเล่นที่อยู่ในงบประมาณที่จำกัดใช่ไหมคะนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากเล่นเครื่องเล่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
2: เช่นน้ำดื่มกับอาหารครับ
0: น้ำดื่มกับอาหารใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะที่นักเรียนตอบมาก็ชัดเจนถูกต้องเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะการที่นักเรียนจะวางแผนในการเล่นเครื่องเล่นนะคะหากมีจำนวนเงินจำกัดเนี่ยนักเรียนอาจจะเลือกวิธีการเลือกเครื่องเล่นที่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดรวมไปถึงอาจจะแบ่งสรรปันส่วนยอดเงินที่เหลือนะคะนำไปใช้ในการรับประทานอาหารซื้อเครื่องดื่มรวมไปถึงซื้อของฝากในสวนสนุกกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะวางแผนใช้เงินในส่วนค่าเดินทางภายในสวนสนุกค่าเครื่องเล่นแต่ละชนิดแล้วก็ค่าอาหารซึ่งสอดคล้องกับที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพราะว่าในสวนสนุกนี้มีทั้งการเดินทางบางสถานที่อาจจะต้องมีการเช่ารถเพิ่มเติมในการเดินทางด้วยหากมีผู้สูงอายุร่วมด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วนะคะคุณครูมีในเรื่องของการพิจารณาแผนในการเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกมาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเลยดีกว่าว่าการพิจารณาวางแผนในการเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกควรจะทำอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ถูกต้องแล้วนะคะก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะคะนักเรียนควรจะทราบข้อมูลต่างๆในสวนสนุกก่อนไม่ว่าจะเป็นราคาเครื่องเล่นนะคะการเดินทางต่างๆรวมไปถึงแผนผังในสวนสนุกด้วยนักเรียนจะได้วางแผนในการเดินทางได้หลังจากนั้นนะคะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดการวางแผนสร้างทางเลือกว่าเราจะเล่นเครื่องเล่นใดก่อนหรือควรจะทำสิ่งใดบ้างในการท่องเที่ยวแล้วก็เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกนี้นะคะถือว่าเป็นการวางแผนที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลแล้วก็สร้างทางเลือกออกมาซึ่งการสร้างทางเลือกต่างๆสามารถสร้างได้หลากหลายถูกไหมลูกในการเลือกเครื่องเล่นต่างๆนักเรียนอาจจะเลือกตามความชอบหรือตามความเหมาะสมโดยอาจจะมีทางเลือกหลายๆทางแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดรวมพิจารณาเงื่อนไขด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามรวมไปถึงทำความเข้าใจในเรื่องของการพิจารณาข้อมูลว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรหากจะต้องไปเที่ยวสวนสนุกนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติค่ะใบงานนี้นะคะคือใบงานที่3ท่องไปในสวนสนุกเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ4ถึง6คนร่วมกันทำใบงานที่3ท่องไปในสวนสนุกค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่3ท่องไปในสวนสนุกนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วก็ดูใบงานไปพร้อมๆกันนะคะในใบงานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนแรกจะมีแผนที่ที่จะใช้เดินทางไปสวนสนุกนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันทีเดียวเลยว่าในใบงานนี้จะมีรายละเอียดหรือว่าการเดินทางอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในส่วนแรกนะคะจะเป็นในส่วนของสถานการณ์สวนสนุกแดนหันษาเป็นสถานที่พักผ่อนและมีเครื่องเล่นมากมายที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับคนที่มาใช้บริการโดยมีรถรางให้บริการไปยังจุดต่างๆภายในสวนสนุกทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมีแผนผังการเดินทางแล้วก็ค่าบริการต่อคนดังนี้เลยในสวนสนุกนี้เราจะมีรถรางนะคะเป็นตัวช่วยในการเดินทางในสวนสนุกให้โดยจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้เลยนะคะโดยรถรางนะคะจะจอดรับส่งทุกสถานีเลยโดยคิดค่าบริการสถานีละ10บาทต่อคนในแผนผังนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีสถานีหลากหลายมากมายเลยเป็น10สถานีโดยรถรางนะคะจะจอดรับทุกสถานีและคิดค่าบริการสถานีละ10บาทต่อ1คนถ้านักเรียนไป2คนเดินทาง1สถานีก็ต้องเสีย20บาทแต่ถ้าหากไป2คนเดินทาง2สถานีก็ต้องคูณ2ไปเรื่อยๆนะคะเป็นการคิดราคาตามจำนวนคนสถานีละ10บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมีโจทย์มาให้นักเรียนได้ลงมือทำกันอีกในโจทย์ข้อแรกนะคะให้นักเรียนวางแผนการเดินทางเริ่มต้นจากสถานีเพื่อไปเล่นเรือไวกิ้งชิงช้าสวรรค์สไลเดอร์แล้วกลับมาที่สถานีเริ่มต้นจากในโจทย์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะต้องเริ่มเดินทางจากสถานีพิกุลนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าสถานีพิกุลอยู่ตรงไหนนะคะสถานีพิกุลจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตนะคะเส้นทางที่เป็นสีน้ําเงินนะคะสถานีพิกุลจะอยู่ทางด้านล่างสุดเลยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเดินทางไปที่เรือไวกิ้งเรือไวกิ้งจะอยู่ข้างๆกันเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนวางแผนให้ดีว่าควรจะเดินทางผ่านอะไรบ้างนะคะสุดท้ายต่อไปเมื่อผ่านเรือไวกิ้งแล้วจะต้องไปเล่นชิงช้าสวรรค์ถูกไหมคะชิงช้าสวรรค์แล้วก็สไลเดอร์ชิงช้าสวรรค์จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สไลเดอร์อยู่ตรงส่วนนี้นะคะในส่วนของใบงานนะคะโจทย์ก็จะมีตามนี้เลยนักเรียนจะต้องเดินทางผ่านทั้ง3เครื่องเล่นนะคะทีนี้นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยว่าอันดับแรกเราต้องไปที่ไหนก่อนคะไปที่เรือไวกิ้งใช่ไหมลูกหลังจากเรือไวกิ้งแล้วไปที่ไหนต่อลูกชิงช้าสวรรค์แล้วก็ไปที่สไลเดอร์หลังจากนั้นสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องกลับมาที่สถานีเริ่มต้นที่เป็นสถานีพิกุลนะคะเอาล่ะในส่วนของการสร้างเส้นทางนะคะก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยว่าจะออกแบบอย่างไรนี่คือในข้อแรกนะนักเรียนจะต้องออกแบบนะคะสร้างเส้นทางขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในข้อที่ 1.1 นะคะจากแผนผังการเดินทางวางแผนการเล่นเครื่องเล่นตามลำดับดังนี้ให้นักเรียนอิงจากในโจทย์เลยนะ

ว่าจะต้องไปเครื่องเล่นไหนก่อนแล้วก็ลำดับที่2ลำดับที่3คืออะไรนะคะในข้อต่อไปค่ะเริ่มต้นที่สถานีพิกูลไปยังเครื่องเล่นลำดับที่1ให้นักเรียนใส่ชื่อเครื่องเล่นตามในโจทย์เลยนะลำดับที่1ต้องไปที่ไหนก่อนหลังจากนั้นผ่านสถานีทั้งหมดคืออะไรบ้างในเส้นทางที่นักเรียนเดินทางไปจะต้องผ่านหลากหลายสถานีเลยให้นักเรียนดูชื่อสถานีด้วยว่าก่อนจะไปถึงเครื่องเล่นนั้นจะผ่านสถานีใดบ้างแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องคำนวณค่ารถรางด้วยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วรถรางรับทุกสถานีโดยคิดค่าบริการสถานีละ10บาทต่อ1คนนะคะเพราะฉะนั้นคำนวณราคาด้วยต่อไปนะคะจากสถานีเครื่องเล่นลำดับที่1ไปลำดับที่2คือสถานีอ่ะผ่านไปลำดับที่2ใช่ไหมลูกให้ใส่ชื่อเครื่องเล่นลำดับที่2มาแล้วก็ผ่านสถานีได้บ้างเขียนลงไปด้วยแล้วก็คำนวณราคารถรางนะคะต่อไปจากสถานีเครื่องเล่นลำดับที่2ไปยังเครื่องเล่นลำดับที่3เครื่องเล่นลำดับที่3คืออะไรใส่ชื่อลงไปนะคะผ่านสถานีใดบ้างแล้วก็เสียค่ารถรางเท่าไหร่นะคะในส่วนของการวางแผนเส้นทางก็มีประมาณนี้แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจากสถานีเครื่องเล่นลำดับที่3กลับไปยังสถานีพิกุลอีกอย่างที่บอกแล้วเราจะต้องมีการเดินทางกลับไปยังสถานีแรกเริ่มก็คือสถานีพิกุลนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องอธิบายด้วยว่าผ่านสถานีใดบ้างก่อนจะกลับไปถึงสถานีพิกุลแล้วก็เสียค่ารถรางเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องทำการสรุปราคาเครื่องเล่นรวมทั้ง3ชนิดว่ามีราคากี่บาทแล้วก็รวมราคารถรางทั้งสิ้นเท่ากับกี่บาทนะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเครื่องเล่นและค่ารถรางทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือนำทั้ง2ส่วนมาบวกรวมกันเป็นยอดเงินรวมทั้งหมดว่าในวันนี้เราเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของใบงานวันนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับคุณครูก่อนจะลงมือปฏิบัติไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนปลายทางเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานยกมือถามได้เลยนะคะนักเรียนไม่มีข้อสงสัยคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะเริ่มเลยค่ะ

ในระหว่างที่ทำใบงานนะคะตอนนี้คุณครูได้ลงไปดูนักเรียนหลายๆคนแล้วคุณครูอยากจะขออธิบายเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนสักนิดหนึ่งนะคะจากในโจทย์ที่กำหนดว่าจะต้องเดินทางไปเล่นเรือไวกิ้งชิงช้าสวรรค์แล้วก็สไลเดอร์ใช่ไหมคะมีนักเรียนหลายๆคนที่สามารถเล่นเครื่องเล่นตามลำดับนี้ได้เลยแต่มีนักเรียนบางคนที่เกิดความคิดที่แตกต่างกันนะคะว่าขอเปลี่ยนลำดับการเล่นเครื่องเล่นได้หรือไม่โดยอาจจะเล่นเรือไวกิ้งก่อนแล้วตามด้วยสไลเดอร์แล้วก็ไปเล่นชิงช้าสวรรค์ถามว่าวิธีนี้ทำได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่การสร้างทางเลือกนักเรียนสามารถสร้างทางเลือกที่หลากหลายได้แต่จะต้องเรียงลำดับหรือว่าเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยการเล่นเครื่องเล่นนักเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับได้แต่ว่าอย่างน้อยนักเรียนจะต้องเล่นให้ครบตามโจทย์ที่กำหนดให้ก็คือเรือไวกิ้งชิงช้าสวรรค์แล้วก็สไลเดอร์อย่าลืมนะคะหากนักเรียนมีการเปลี่ยนลำดับนักเรียนจะต้องอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมด้วยว่าทำไมถึงเลื่อนลำดับเครื่องเล่นนั้นๆ นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่นักเรียนสร้างทางเลือกขึ้นมาจะต้องมีเหตุผลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์นะคะส่วนใครที่เลือกทางเล่นเลือกเครื่องเล่นนะคะที่สอดคล้องกับในโจทย์นี้ก็อธิบายคำตอบออกมาให้ตรงแล้วก็ถูกต้องได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนนะคะสร้างทางเลือกในการเล่นเครื่องเล่นกันไปพอสมควรแล้วต่อไปนะคะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบดูว่าในแต่ละทางเลือกที่นักเรียนได้สร้างมาจะเดินทางผ่านสถานีไหนบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ออกมานำเสนอทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะด้านหน้าเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัศจรรย์สุนทรวิจารณ์ครับมาจากกลุ่ม4ครับ
0: ในวันนี้อันดับแรกเลยลูกจากสถานการณ์นะคะในข้อแรกคำถามมีอยู่ว่าให้นักเรียนวางแผนการเดินทางเริ่มต้นจากสถานีพิกูลไปไวกิ้งไปชิงช้าสวรรค์แล้วก็สไลเดอร์ข้อที่ 1.1 จากแผนผังการเดินทางวางแผนการเล่นเครื่องเล่นตามลำดับนักเรียนได้จัดลำดับการเล่นเครื่องเล่นอย่างไรบ้างคะ
1: 1. เรือไวกิ้ง 2. ชิงช้าสวรรค์3. สไลเดอร์ครับ
0: ก็คือเรียงลำดับตามในโจทย์เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะในข้อแรกส่วนแรกเลยนะคะเริ่มต้นที่สถานีพิกุลไปยังเครื่องเล่นลำดับที่1ชื่อของเครื่องเล่นลำดับที่1คืออะไรคะ
1: เรือไวกิ้งครับ
0: เรือไวกิ้งหลังจากนั้นผ่านสถานีใดบ้างลูก
1: สถานีกนิกาสถานีนกยูงครับ
0: 2สถานีใช่ไหมคะรวมค่ารถรางที่จะต้องเสียเท่าไหร่คะ
1: 20บาทครับ
0: 20บาทนั่นเองนะคะต่อไปจากสถานีเครื่องเล่นที่1ก็คือไวกิ้งใช่ไหมลูกไปเครื่องเล่นลำดับที่2ชื่อของเครื่องเล่นคืออะไรคะ
1: ชิงช้าสวรรค์ครับ
0: ชิงช้าสวรรค์แล้วก็ผ่านกี่สถานีทั้งหมดอะไรบ้างลูก
1: ผ่านสถานีกนิกาสถานีชบาสถานีดาวเรืองสถานีบานชื่นครับ
0: รวมทั้งหมด4สถานีนะคะเป็นเงินที่จะเสียค่ารถรางเท่าไหร่คะ
1: 40บาทครับ
0: 40บาทนะคะทั้ง4สถานีนะคะต่อไปจากสถานีที่เล่นเครื่องเล่นลำดับที่2ก็คือชิงช้าสวรรค์ไปยังเครื่องเล่นลำดับที่3ชื่อของเครื่องเล่นคืออะไรคะ
1: สไลเดอร์ครับ
0: สไลเดอร์นะคะผ่านสถานีทั้งหมดมีอะไรบ้างลูก
1: สถานีดาวเรืองครับสถานีฮิปโปครับ
0: ผ่านแค่2สถานีนะคะรวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: 20บาทครับ
0: 20บาทนะคะแล้วก็หลังจากที่เล่นเครื่องเล่นทั้ง3เครื่องแล้วจะต้องกลับไปยังสถานีพิกุลนะคะโดยจากสถานที่นะคะจากสถานีเล่นลำดับที่3กลับไปสถานีพิกุลผ่านสถานีทั้งหมดมีอะไรบ้างลูก
1: สถานีเสือดาวครับสถานีสิงโตครับสถานีนกยูงครับสถานีกนิกาครับ
0: แล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยสถานีพิกุลใช่ไหมคะเมื่อทั้งหมด5สถานีนี้1 2 3 4 5รวมกันแล้วเสียค่ารถรางเท่าไหร่คะอ๋อนักเรียน4สถานีเนาะคุณครูขออภัยนะคะใน4สถานีนี้เสียค่ารถรางเท่าไหร่ลูก
1: 40บาทครับ
0: 40บาทนะคะราคาเครื่องเล่นรวมทั้ง3ชนิดเท่ากับ
1: 145บาทครับ
0: 145บาทแล้วก็รวมค่ารถรางทั้งสิ้นเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 120บาทครับ
0: 120บาทนะคะสุดท้ายเลยเสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเครื่องเล่นและค่ารถรางรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่ลูก
1: 265
0: บาทเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนอีกสักหนึ่งครั้งค่ะจากที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอนะคะจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกทางเลือกในการเดินทางโดยอิงจากข้อมูลในโจทย์นะคะเรียงจากสถานเครื่องเล่นไวกิ้งไปชิงช้าสวรรค์แล้วก็ไปสไลเดอร์เองนะคะแล้วก็ผ่านสถานีต่างๆมากมายหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวคำตอบของครูจะใกล้เคียงกับของนักเรียนหรือไม่นะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะมีดังนี้เลยค่ะจากในข้อที่1นะคะที่เราจะต้องเดินทางไปเล่นเครื่องเล่นได้แก่เรือไวกิ้งชิงช้าสวรรค์แล้วก็สไลเดอร์นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวคำตอบของคุณครูจะเป็นอย่างไรในข้อที่ 1.1 นะคะจากแผนทางการเดินทางนะคะวางแผนการเล่นเครื่องเล่นตามลำดับดังนี้เลยเริ่มจากเรือไวกิ้งชิงช้าสวรรค์แล้วก็สไลเดอร์นะคะโดยเริ่มต้นที่สถานีพิกุลไปยังเครื่องเล่นลำดับที่1มีชื่อว่าเรือไวกิ้งนะคะผ่านสถานีกนิกาแล้วก็นกยูงนะคะมีค่ารถรางทั้งหมด20บาทนะคะต่อไปนะคะจากสถานีเครื่องเล่นที่1ไปเครื่องเล่นที่2ก็คือชิงช้าสวรรค์นะคะผ่านสถานีกนิกาสบาดาวเรืองบานชื่น4สถานี40บาทนะคะ หลังจากนั้นค่ะจากสถานีเครื่องเล่นที่2ไปเครื่องเล่นที่3นะคะมีชื่อว่าสไลเดอร์ผ่านสถานีทั้งหมดคือดาวเรืองกับฮิปโปนะคะเสียค่ารถรางอีก20บาทแล้วก็จบที่สุดท้ายเลยก็คือจากสถานีเครื่องเล่นลำดับที่3กลับไปยังสถานีพิกุลนะคะจะผ่านสถานีทั้งหมด4สถานีได้แก่ดาวเรืองชบากันนิกาแล้วก็พิกุลนะคะเสียค่ารถราง40บาทหลังจากนั้นค่ะเรามาทำการสรุปราคาเครื่องเล่นรวมทั้ง3ชนิดนะคะเท่ากับ145บาทแล้วก็ค่ารถรางทั้งหมด120บาทนะคะรวมทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายที่เราเสียทั้งหมดก็คือ265บาทนั่นเองนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะใกล้เคียงกับของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เลยอาจจะมีบางจุดที่อาจจะไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูอีกสักครั้งหนึ่งหรือนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่สร้างทางเลือกที่แตกต่างจากของคุณครูนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งแล้วก็คำนึงว่าเราจะต้องเล่นเครื่องเล่นทั้ง3เครื่องให้ครบตามที่ครูได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราทำใบงานกันไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะในส่วนของสรุปบทเรียนนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนซึ่ง1คนอีกเช่นเคยลองสรุปซิว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างได้ลงมือปฏิบัติหาคำตอบเกี่ยวกับบ้างค่ะขอตัวแทนซึ่ง1คนค่ะกลุ่มที่4ทางด้านหลังเชิญค่ะตอบจากกิจกรรมในใบงานเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะเราได้มีการวางแผนสร้างทางเลือกหรือว่าทำอะไรไปบ้างตอบจากใบงานได้เลยลูก
2: เกี่ยวกับสวนสนุกครับ
0: เกี่ยวกับสวนสนุกมีการเดินทางอย่างไรบ้างอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะจากในใบงานเลยนักเรียนมีการออกแบบอะไรบ้างวันนี้มีการสร้างอะไรบ้างคะ
2: การสร้างเส้นทางไปเครื่องเล่นต่างๆครับ
0: ก็คือสร้างทางเลือกในการสร้างเส้นทางที่จะเดินทางไปยังเครื่องเล่นต่างๆใช่ไหมคะรวมไปถึงการรวมราคารถรางแล้วก็ราคาของเครื่องเล่นใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเห็นไหมคะวันนี้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างเส้นทางเพื่อที่จะเดินทางไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกนะคะอย่างน้อยวันนี้เราได้มีการสร้างทางเลือกที่จะพานักเรียนไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกได้แล้วก็นักเรียนได้ตอบได้ถูกต้องแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อที่จะเล่นเครื่องเล่นได้ครบตามโจทย์ที่กำหนดแล้วก็ไม่ลืมเงื่อนไขในเรื่องของราคาของรถรางนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้สำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะสรุปเพิ่มเติมนะคะการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์และเงื่อนไขแล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับเงื่อนไขจะช่วยทำให้การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราสรุปบทเรียนกันไปแล้วนะคะคุณครูมีแบบประเมินมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการนะคะในแบบประเมินนี้ก็จะเป็นการประเมินตนเองมีด้วยกัน3ข้อย่อยแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่นักเรียนทำได้และภูมิใจนะคะเขียนมาตามที่เราได้ลงมือปฏิบัติในวันนี้ได้เลยนะคะให้นักเรียนลงมือทำแบบประเมินเลยค่ะ

0: เอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ตนเองแล้วก็ทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่านักเรียนจะสะท้อนตัวเองออกมาว่าอย่างไรในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขอตัวแทนนะคะนำเสนอในส่วนของแบบประเมินกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยลูกในส่วนของแบบประเมินวันนี้นักเรียนได้สะท้อนตัวเองออกมาว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยลูก
1: ข้อแรกฉันสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้ดีข้อ2ฉันสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดได้ดีข้อที่3ฉันสามารถใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาได้ดีสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจทำแบบฝึกหัดได้ค่ะ
0: ก็คืออันนี้คือการสะท้อนตัวเองของนักเรียนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยนักเรียนประเมินตนเองว่าการทำกิจกรรมในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็ผลสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือนักเรียนเนี่ยสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นการสะท้อนตนเองนะคะของนักเรียนส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสะท้อนออกมาในแนวทางใดก็นำเสนอออกมา

0: ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยในวันนี้เราจะได้ประเมินตนเองไปด้วยว่าเราทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จากนักเรียนที่นำเสนอมาก็ต้องการที่จะพัฒนาในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ทำแบบประเมินไปแล้วนะคะครูมีการบ้านฝากไปให้นักเรียนกลับไปทำอีกหนึ่งชิ้นค่ะการบ้านของคุณครูนะคะก็คือใบงานที่4นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการสร้างทางเลือกนั่นเองใบงานนี้นะคะให้นักเรียนกลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนความรู้ตั้งแต่การสร้างทางเลือกครั้งแรกเลยนะคะลองวิเคราะห์ดูว่าใช้ความรู้จากครั้งแรกเลยนะทำใบงานที่4แบบฝึกหัดการสร้างทางเลือกให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เราได้ชมกันไปแล้วว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างได้เรียนรู้ในการสร้างทางเลือกไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านในส่วนของใบงานที่4ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่1นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบความรู้เรื่ององค์ประกอบของการนำเสนองานแล้วก็2ค่ะใบงานที่1นะคะออกแบบงานนำเสนอนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนัก

0: หนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนทางเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีดารับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทราดนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะ
1: ในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป
0: เป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เดี๋ยวอยากกินกระท้อนเลย
5: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
5: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
6: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
6: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
6: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
6: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
6: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
2: ่
4: เฮ้ยิ่งเอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
6: เอาของลุงด้วย
5: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
5: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
6: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
6: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
6: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไปไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
6: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
7: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: มทสของ
1: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
2: ใช่
1: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอกก่อนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุบปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย

0: อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอาส
2: วะส่งสมุนขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: จะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสลัดสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใดบ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคน
0: จะใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
1: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
0: เพราะว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
0: ่ะ
1: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็กๆ
0: ข้อ2ของเรานะคะ

0: ่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: ว่าอะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
0: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลยค
1: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนไหนไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่นี่ข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูหลาง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูหลา
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความ
1: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็ก
0: ๆใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกา

0: านะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทนะคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือ เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
1: ะ
0: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็น

0: ล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป5มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7 สีงั้น

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเชสก้าเคยดื่มน้ำอ้อยไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นเขาขายในตลาดค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวครูมีน้ำอ้อยมาให้ลองดื่มค่ะลองชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: หวานมากเลยค่ะ
0: ชื่นใจไหมคะ
1: ชื่นใจมากเลยค่ะ
0: งั้นวันนี้นะคะครูเป็ดจะพาเด็กๆทุกคนและเชสก้านะคะมาเที่ยวแหล่งผลิตน้ำอ้อยคั้นสดกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะ
2: เด็กๆคะในตอนนี้ครูเป็ดจะพาไปชมพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำเพื่อนำไปหิ้ว
3: กลับปัสสาวะส่วนใครที่มีอาการคอแห้งกระหายน้ำไข้สูงอุจจาระแข็งก็กินอ้อยหรือดื่มน้ำอ้อยสดๆได้เพราะมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นโรคดีซ่านต่อสู้กับโรคมะเร็งฟื้นฟูจากการเป็นไข้หวัดและปรับร่างกายให้มีสมดุลและมีสุขภาพดีครับนั่นน้ำอ้อยมากเกินไปก็อาจจะไปแสลงกับโรคลมอาจจะให้เหนียวคอเจ็บคอแห้งได้และถ้ากินถี่มากไปก็อาจจะเป็นถึงเบาหวานได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาเจาะที่การรักษาโรคและการป้องกันโรคแล้วส่วนมากก็จะตกไปอยู่ที่อ้อยแดงครับเพราะเจ้านี่จะนำมาปลอกเปลือกออกและเคี้ยวกินต่อร้อนๆจะช่วยได้ดีมากเลยครับแต่ถ้าเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเพื่อแก้ไตพิการให้ใช้ลำต้นสดๆวันละ1กำมือสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำดื่มกินครั้งละ1ถ้วยต่อวันจะดีมากๆและประโยชน์ต่อมาก็คือการแก้อาการท้องผูกสำหรับอ้อยแล้วช่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับเขาให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำผึ้งปริมาณเท่ากันถ้าเป็นคนโตหน่อยก็กินน้ำอ้อยสดๆ1แก้วก่อนอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยระบายได้แต่ถ้าเป็นเด็กทารกที่กินนมแล้วอุจจาระแข็งให้เราผสมน้ำตาลทรายแดงที่มาจากอ้อยลงไปในนมผงอ่อนอันนี้ก็จะมีฤทธิ์ระบายได้ครับรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องเลือกกินดีๆถ้าอยากสดชื่นผิวสวยสุขภาพดีก็ดื่มน้ำอ้อยเข้าไปแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพื่อให้ได้รับแต่ประโยชน์ไปไม่ต้องโทษไปด้วยแต่ถ้าใครหนักไปทางรักษาโรคหรืออาการป่วยก็ให้กินอ้อยแดงแทนอาจจะหวานนิดขมหน่อยแต่รับรองว่าดีชนะโรคแน่ๆครับ
2: หลังจากทราบประโยชน์หรือโทษของการดื่มน้ำอ้อยคั้นสดกันไปแล้วเรามาดูข้อมูลกันต่อว่าอ้อยที่ปลูกกันเยอะๆแบบนี้เขานำไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำมันสุราเด็กๆจะเห็นได้ว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตได้หลายชนิดแต่จะมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอย่างไรครูเป็ดมีคนช่วยแนะนำค่ะไปพบกับพี่ยุทธ

0: จากรายการมหาอำนาจบ้านนากันเลย
1: อ้อยตันละ 30,000
2: 30,000
3: ตัวรวยได้เลยครับทุกคนวันนี้แหละที่เราจะมารู้กันว่าอ้อยตันละ 30,000 มันทำได้ยังไงเอาว่าแต่อ้อยตันละ 30,000 มันมี
4: ไปเป็นภาชนะได้เอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทำเป็นหลอดพลาสติกเป็นแก้วพลาสติกเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งการน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาเอาไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปทำเป็นเหล้าได้หรือว่าไปทำส่งโรงงานเอทานอลทำเป็นเอทานอลเพื่อเติมในรถยนต์
5: แค่ดูคลิปช่วงต้นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเชสิก้าคะวันนี้ครูเป็ดพามาเรียนดูเรื่องปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์4ประเภทค่ะ
6: 4ประเภทมีอะไรบ้างเหรอคะครู
5: มีที่ดินแรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุนค่ะ
6: มันคืออะไรเหรอคะ
5: ยังงงอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยดีกว่าลุงคะรบกวนพาไปที่บ้านพี่เจ้าของไร่อ้อยหน่อยค่ะมาไปไร่อ้อยไหม
6: ไม่เคยค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวไปอันนี้แหละไปไร่อ้อยตรงนี้กัน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะป้ากรมวันนี้นะคะครูเป็ดนะคะพาน้องเชสก้านะคะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะป้า
2: ไร่อ้อย
0: ไร่อ้อยเท่าไหร่คะ
2: ที่เราตกไร่ละ 5,000 น่ะที่ลงทุนไปเนาะ
0: ไร่ละ 5,000 สี่ไร่ก็ประมาณ 20,000
3: แล้วคุณป้าจ้างคนมาทำงานหรือเปล่าคะ
2: ก็มีลูกชายทำกันเอง
0: ทำกันเองในครัวเรือนต้องจ่ายค่าแรงงานให้ลูกไหมคะป้าไม่ได้จ้างอะไรยังไงคะ
2: ประมาณ4ท่อน
0: 4ท่อนแล้วมันโตขึ้นมาเป็นกี่ท่อนคร
2: ับโตขึ้นทีก็แตกขึ้นมาประมาณ 7-8 หน่อเหมือนกัน
0: ตอนนี้อ้อยของป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
2: ในตอนนี้ได้7เดือนได้8เดือนแล้ว
0: 8เดือนแล้วเมื่อไหร่ถึงเก็บได้คะ
2: ก็อีกประมาณเดือน
0: เดือนนึงก็เก็บขายได้แล้ว
2: เลือกเก็บไม่ได้ไม่ค่อยตัวเพราะ
0: เงินทุนที่เราลงไปนะคะแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะผลิตเป็นสินค้าอันเนี้ย
2: ว่ามันก็ต้องคุ้มแหละเราเพราะเราทําเราเอง
0: คิดว่าน่าจะได้กลับคืนมาประมาณเท่าไหร่คะ
2: ก็คงจะได้หลายหมื่นกันน่ะก็ 4-50,000 ยังต้องได้มานะมันเป็นลำเวทแล้วนี่นะ
0: ลำสวยแล้ว
2: ลำสวยแล้ว
3: แล้วคุณป้าปลูกอ้อยมันยากไหมคะ
2: มันก็ยากเหมือนกันตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นอะตอนเล็กๆพอมันขึ้นแล้วก็ไม่ยากแล้วก็โตมันเลย
0: ๆทำไมมันถึงยากคะป้าอีตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นคือป้าต้องลุ้นหรือว่า
2: วันนี้มันน้ำไปแฉะมั่งอะไรบ้างมันเน่าขึ้นมาขนาดนี้มันเหี่ยวตายเฉยอันนี้เราก็เอาก็งาดงาดขึ้นแล้วก็ต้มใหม่เดินปั๊มมันจะโตขึ้นนะเนี่ย
0: ต้นอ้อยค่ะป้าเอาต้นมาจากที่ไหนคะก่อนที่จะเอามา
2: ก็ต้องไปซื้อเขาที่เขาปลูกก่อนเราอะเราก็ไปซื้อพันธุ์เข้ามามาเป็นลำนี้แหละแล้วเราก็มาทอนเป็นป้องป้องตรงตามันอะช่วงตาไปปลูก
0: แสดงว่าสมมติว่าลำหนึ่งอย่างเงี้ยเราเอามาทอนได้หลายต้องก็เอาไปปลูกแล้วลงทุนหนึ่งครั้งนี่เขาจะโตขึ้นมาอีกกี่รอบอะคะ
2: โตอีกหนึ่งรอบ
0: ก็คือตัดครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโตอีกหนึ่งรอบแล้วก็ยังขายได้อยู
2: ่
0: อ๋อลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิตสองครั้ง
2: ได้สองครั้ง
3: แล้วอ้อยหนึ่งต้นได้น้ำประมาณเท่าไหร่หรอคะ
2: ประมาณ2ขวดนี
0: ่อ๋อสองขวดนี้เลยได้หนึ่งต้น
2: ใช่แล้วยิ่ง
0: อ๋อโอเคก็กำไรอยู่นะเอาไปคั้นเป็นน้ำได้เยอะอยู่นะคะเย็นชื่นใจและครูเป็ดนะคะก็มีตัวอย่างนะคะของคนที่เขาสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยนะคะได้ถึงตันละ 30,000 บาทเลยนะคะจะเป็นยังไงมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
4: การขยายพันธุ์อ้อยเนี่ยคือการใช้ลำนี่ไปขยายที่สับพันธุ์อ้อยเพราะว่าเราปลูกแบบตีหลุมปลูกเพราะฉะนั้นสับเอาท่อนพันธุ์เฉพาะตามันไปปลูกก็พอซึ่งคนที่ไม่มีพันธุ์เขาต้องการเขาก็จะซื้อ1ข้อตานี้ผมขายอยู่ประมาณ3บาท1ตาก็ได้1ต้นแล้วใน1ต้นเนี่ยมันสามารถแตกกอออกมาได้เป็น10ลำ
5: พันอ้อยต้องโตขนาดไหนถึงจะเอามาปลูกได้ครับ
4: เป็นอ้อยที่อายุประมาณ 6-7 เดือนจะดีที่สุด
5: แล้วหลุมมันต้องขุดลึกไหมครับ
4: ประมาณ10เซนก็พอ
5: แล้วความกว้างของมันล่ะครับ
4: 1หน้าจอบครับประมาณสัก20เซนครับผมปลูกระยะระหว่างแถวนี้คือ 1.50 ระหว่างต้น1เมตรไร่หนึ่งก็ประมาณ 1,000 หลุม
5: ปกติการปลูกอ้อยเนี่ยมันต้องไถกลบยกร่องปลูกไม่ใช่เหรอครับแล้วปลูกแบบนี้มันดีกว่ายังไงล่ะครับ
4: มันเป็นหลุมนี้เพราะว่าผมต้องการให้หลุมเพราะว่าจะได้มีน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดขั้นตอนนี้ในการปลูกอ้อยค่อนข้างยากนะครับต้องสังเกตให้ดี
5: เอาเลยครับเอาเลยผมจับตามองอยู่ครับ
4: โดยที่ว่าเราโดนท่อนไผ่กบ
5: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับที่มันยากเนี่ย
4: แล้วก็เหยียบๆเลยครับจบ
5: เสร็จแล้วเหรอผมว่าถอดกางเกงนี่ยังจะยากกว่าเลยนะครับตอนปลูกทำไมต้องใส่ทีละ2ข้อตาด้วยล่ะครับ
4: เคยใส่ข้อตาเดียวแล้วมันมีโอกาสตายเยอะต้องมาซ่อมก็เลยไม่อยากจะซ่อมมากก็เลยเอา2ข้อตา
5: โอเคแล้วมันต้องรดน้ำทุกวันไหมครับ
4: ช่วงแรกก็ให้มันมีความชื้นในดินนะครับโดยการสังเกตสัก3วันให้ครั้งหนึ่ง
5: พี่ยุทธเนี่ยยังจะบอกกับผมอีกนะครับว่าอ้อยเนี่ยพอโตแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำให้เทวดาช่วยเลี้ยงก็พอ
4: น้ำหยดที่ต่อท่อมาเนี่ยต่อมาจากบ่อใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการไปปั่นมอเตอร์เพื่อที่จะปั่นกับปั๊มน้ำมาเข้ากับท่อน้ำตาลน่าจะครบปีหนึ่งถึงจะไปทำน้ำตาลจะดี

0: ไร่พิยุทธ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้ทำไมไม่เห็นมีลูกน้องสักคนเลยล่ะครับ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยดูแลคนเดียวครับ
0: เอาไหวเหรอครับ
1: แรกๆคือหนักตอนปลูกก็จ้างคนงานมาช่วยปลูกประมาณ 3-4 คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนงานจริงๆเราก็ใช้วิธีการขุดหลุมปลูกวันนึง 80-90 หลุมเราขุดได้ปลูกเองได้เราปลูกทุกเดือนละงานครึ่งงาน
0: เพราะอ้อยตันละ 30,000 เนี่ยพิยุทธ์ทำได้ยังไงกันครับ
1: ทำได้คือ1ต้องเป็นอ้อยอินทรีย์และต้องมีการแปรรูป
0: แปรรูปให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: อ้อย1ตันสามารถทำน้ำตาลได้ประมาณ100กิโลเราขายกิโลละ300
0: อัน1ตันก็ได้
1: 30,000
0: แม่ไม่น่าล่ะถึงขายได้ตันละ 30,000 เพราะว่าพิยุทธ์เอาอ้อยไปแปรรูปเป็นน้ำตาลก่อนนั่นเองแล้วถ้าเราเอาไปคั้นน้ำขายล่ะครับพี
1: ่ในอ้อย1ตันเราสามารถคั้นน้ำได้ประมาณ500ลิตร1ลิตรได้4แก้วแก้ว22ออนก็ขายอยู่35
0: เพราะฉะนั้น1ลิตรก็จะได้140บาทถ้าบวกลบคูณหารเป็น1ตันละก็โอ้โห70,000บาทการที่พิยุทธ์รู้จักแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ทำให้พิยุทธ์มีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าเกษตรกรไทยทำได้เหมือนพี่ยุทธ์ล่ะก็โอ้โหประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจได้อย่างแน่นอน
2: มหาอำนาจบ้านเนาะ
3: ป้าค้าของเราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราชมคลิปกันไปค่ะพี่เจ้าของไร่อ้อยค่ะเขาก็มีการวางแผนการขายมีการบริหารจัดการก่อนการปลูกใช้การแปรรูปสร้างรายได้คุ้มค่าการผลิตและยังปลูกแบบอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
4: เด็กๆคะเรากลับไปดูความรู้ดีๆเรื่องการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์กันต่อเลยค่ะ
1: ปีแรกที่เริ่มคิดจะทำพืชผสมผสานเนี่ยก็คือปีแรกขุดบ่อยาวๆเป็นรูปตัว L อย่างสวยเป็นปีแรกที่น้ำชลประทานขาดแต่เราไม่ได้ท้อถอยก็เลยทำต่อต้องไปดูดน้ำประมาณครึ่งกิโลต่อท่อมาครึ่งกิโลเพื่อเอาน้ำมาใส่เพื่อที่ประคองต้นไม้ให้รอดก่อน
0: แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พิยุทธ์หันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ล่ะครับ
1: เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเราปลูกต้นไม้เราไม่ใช้เคมีลงไปในดินตอนนี้เริ่มส่งผลแล้วว่าของเราเนี่ยจะมีความร่มเย
0: ็
1: น
0: แล้วพิยุทธ์เขาถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ย
1: อ๋ออันนี้คือน้ำหมักที่ทำเองครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวของมันคือมันจะช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีพอรากพืชเจริญเติบโตได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถหาอาหารได้เก่งและตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่มันถูกดินจับไว้ให้มาในอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได
0: ้โอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้มันทำยากไหมครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเพราะว่าสูตรของเรามันโอ้โหผมว่าคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งครับแล้วทำไมต้องใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยล่ะครับ
1: เพราะในเปลือกมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรธาตุต่าง
0: ๆโอ้โหบี้เปลือกซะขนาดนี้ใช้เครื่องปั่นไม่ดีกว่าล่ะครับ
1: อยากมือเปื้อนครับ
0: อันแล้วแต่เลยครับพี
1: ่นี่คือขั้นตอน1ช้อนก็พอ
0: น้ำที่เราเห็นนี่คือน้ำประปาใช่ไหมครับ
1: น้ำประปาไม่เหมาะเพราะว่าน้ำประปาเหมือนมีการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เราต้องการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าในน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีพวกจุลินทรีย์ธรรมชาติ
0: พอทำการเขย่าคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วมันยังไงต่อครับพี่
1: ถ้าให้ดีวางตากแดดไว้สัก7วัน
0: พอตากแดดได้7วันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็
1: เทหัวเชื้อใส่ในหัวเชื้อที่สีแดงเนี่ยมันเหมือนการฆ่าเชื้อมาแล้วโดยที่จะมีเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์อื่นที่มีประโยชน์เป็นหลักทิ้งไว้ประมาณ7วันตากแดดไม่ต้องเอาเข้าลม
0: ตากแดดร้อนๆเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไม่ตายหมดหรอครับ
1: เพราะชื่อมันคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: อ๋อฮะแล้วยังไงต่อล่ะ
1: เราก็มาเติมไข่อีกรอบนึงอีกช้อนนึงแล้วก็ขยาวทิ้งไว้ทีนี้15วันมันก็จะเป็น
0: แล้วอย่างนี้อ้อยจะได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเขาบ้างไหมครับ
1: ครับนี่เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับที่เราปลูกไว้ริมนาไม่ต้องรดน้ำครับได้น้ำจากนา
0: โอ้โหอย่างนี้อ้อยก็ได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแบบเต็มๆแล้วต้นอ้อยนี่มันตัดยากไหมครับพี่
1: รูดใบทิ้งก่อนแล้วก็จะตัดธรรมดาเนี่ย
0: ง่ายแค่นี้ผมนึกว่าต้องเผาก่อนแล้วค่อยตัดซะอีก
1: ส่วนมากชาวไร่ที่เขาเผาใบอ้อยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตัดของคน

0: งานตัดเพื่อส่งโรงงานคนงานไม่ตัดเพราะ
1: อพันธ์สุพรรณบุรี
0: ล่ะไม่นะครับใบก็ธรรมดาคร
1: ับ อ้าวโมหรือเปล่า
0: ไม่คันครับไม่คัน
1: แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่คัน
0: เพราะว่าคันเองไม่ได้เกี่ยวกับอ้อยครับ
1: อ่ะอันนี้ผมว่าเมื่อเช้าพี่ยุทธไม่ได้อาบน้ำมากกว่านะครับแล้วมาสังเกตตรงไหนครับว่าอ้อยเนี่ยหวานแล้ว
0: ตามข้อดำตาให้มันสะอาดขึ้นนี่ครับสีสันสวยงามครับอ้อยคันน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี50
1: อาใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆของมันแพงขนาดนี้ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างหรอเด็กที่ไหนเอาเลเซอร์มาเล่นกันล่ะเนี่ยฮะโอ้นี่มันเครื่องวัดอุณหภูมินี่นา
0: ครับจุดเดือดที่เป็นน้ำตาลนี่มันประมาณ113 115องศาจุดนั้นเราก็ยกมาทำเพื่อที่จะเอาเป็นเซรั่มได้แล้วเซรั่มก็เรานึกถึงน้ำผึ้งครับเขาใช้แทนน้ำผึ้งได
1: ้โอ้งั้นผมขอลองชิมหน่อยสิครับ
0: มามา
1: อร่อยจริงๆใส่รับน้ำตาลอ้อยกับขนมปังเนี่ยมันเข้ากันสุด
2: ๆค่ะ
3: ปันนะโอ้ลองกัดดูได้เลย
4: นี่ค่ะน้องเลยค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน DLTV

0: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าม
1: ดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: เด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆ
1: ความคิดเจอแล้วของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนน้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฟิม
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตั้งและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลว
1: ไร้ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
1: ถูแม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศ
5: วัดขุนเมืองใจพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าวัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำ

0: พิพัฒน์สัตยาและพระมหาเจดีย์ของวัดขุนเมืองใจนี้ยังเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยาอีก
1: ทับหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
2: ครั้ง
1: เกิดชาญสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรม
3: นายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิด
4: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: 18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึงออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับ
2: 38ปีพระที่นั่งศิวโมก
3: เมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพราหมณ์มีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีก

0: ผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนผู้ที่สมบัติและนางสาวฉันชนกคาล่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจาร
1: ณาพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลัก
2: น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ย
4: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรา
5: ปรินจริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาธิวาสคณะครูและค่ะ In the name of Allah จริยากัทวงศ
6: ์ค่ะบีคิวค่ะ
7: ขายดีไหมคะ
6: ขายดีค่ะ
7: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
6: 10 บาท 5 บาท
8: ครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชบัณฑิตครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง
9: ความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มี
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางมีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูล
1: มีงานที่คาบเกี่ยวกันจํานวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทํางานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกําแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้
2: ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบ
3: เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานครินทร์ที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่า

0: แป๊ะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแป๊ะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสถิงหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสถิงหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างเป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทะลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะ สถิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกแล้วก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจแล้วหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่ก็จะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: ทิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: กำหนดสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทําปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาตานะชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าปากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นข้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอเกาะยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัต

0: ารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
1: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
2: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะคือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทํากระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องอ่ะนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3เดือนนะคะ

ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูคือจะมีข้ออย่างนี้

0: ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันลงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: สถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่ครึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนาง

0: ทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ส่งจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงาม
2: สืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่ตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย
1: อะไรครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเหมือนการรำ

0: ้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายมีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสารสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
1: เรียกการรำ
2: ลูกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกแล้วว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อกันมา
1: ที่เขาเป็นอย่างนั้นเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงฝนจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงาน
2: จระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโดราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
1: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลยแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: ก็แท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับ
2: ทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริง
3: ๆข้อดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัย
1: ย่อมเป็นสามัญสำนึกของคน

0: ไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประ
1: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียน
2: คลุมแหล่งโบราณคดีในจังหวัดขอนแก่นและนครพนมแม้ว่าจะมีผู้ส่งคืนโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงแก่ทางราชการหรือยินยอมให้ตรวจสอบขึ้นบัญชีไว้ในประเทศเป็นจำนวนมากแต่ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าถูกลักลอบ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: สิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งภายในวัดพระศรีสันเพชรคือพระวิหารหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานพระวิหารแห่งนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2042ต่อมาในพุทธศักราช2043โปรดให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปยืนสูงตั้งแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี8วาพระพักยาว4ศอกกว้าง3ศอกพระอุระกว้าง11ศอกใช้ทองหล่อหนัก 58,000 ชั่งใช้ทองคำหุ้มหนักถึง286ชั่งและถวายพระนามว่าพระศรีสันเพชรตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดพระศรีสันเพชรเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310วัดพระศรีสันเพชรถูกไฟไหม้ทั่วทั้งอารามองค์พระศรีสันเพชรก็ถูกศัตรูเผาลอกเอา
1: ทั้งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาน
0: ี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีโดยจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้นส่งผลดีให้กับกรุงศรีอยุธยาดังนี้ให้ข้าศึกที่ตั้งทัพล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาต้องถอยทัพกลับไป 2. ความอุดมสมบูรณ์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตพืชพันธุ์ของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย 3. ความมั่งคั่งแม่น้ำที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าทางน้ำระหว่างเมืองที่อยู่ทางด้านในกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ทำให้กรุงศรีอยุธยามีรายได้จากทั้งการเก็บภาษีและการเป็นพ่อค้าคนกลาง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำมันไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะ

0: ผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงป.ผม10คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยมองเอ๊ะมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลยวันไหนอะไรเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
3: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรรดน้ำต้นไม้รดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปรดน้ำรดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
4: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้าง
3: เราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
4: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นรวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทําสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
5: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
6: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่า

0: ชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
1: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
3: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
1: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
0: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันความเป็นรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
1: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรศาสตร์

0: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
1: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยลดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
3: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
4: มันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกเรา
0: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไง ว่ามีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอพาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
0: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
5: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
6: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
5: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
7: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
8: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

0: เรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็คงจะพบเห็นสินค้าญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ยุคสมัยไหนและไทยกับญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ไหนบ้างไปคลายฉงนกันเลยค่ะ

ับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่แรกที่มิ้นเลือกที่จะมาก็คือที่นี่เลยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไหนๆมาถึงที่แล้วเนี่ยไปหาคนช่วยคลายฉงนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รอนานไหมคะอาจารย์
1: ค่ะไม่นานค่ะเดี๋ยวเดียว
0: อาจารย์ค่ะวันนี้มิ้นมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนหน่อยคือมิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้ไหมคะอาจารย์
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: งั้นขอถามเลยได้ไหมคะ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
0: วัยรุ่นใจร้อนมาก
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: อยากถามว่าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงคะทำไมอยู่ๆ
1: ค่ะโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้เงินมา177ล้าน
0: โอ้อยู่ก็ให้มาเลยเหรอคะ
1: ได้มีการขอไป
0: ตกใจนึกว่าใจดีให้เลย
1: ขอไปค่ะมีทางรัฐบาลไทยขอไปแล้วก็ทางการญี่ปุ่นก็ให้มา177ล้านสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเกาะเมืองนะคะกับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ค่ะ
0: อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ
1: ์
0: ที
1: ่
0: นี่นะคะอาจารย์พิพิธภัณฑ์ที่จริงๆพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็อยู่บ้านเราเยอ
1: ะ
0: ทำไมถึงมาสร้างที่อยุธยาคะไม่ไปสร้างกรุงเทพคนน่าจะเยอะกว่า
1: เพราะนี่เป็นถิ่นเดิมที่บรรพบุรุษเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะ
0: เขามาตั้งแต่อยุธยาแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาอยู่ที่อยุ
1: บริเวณนี้ค่ะ
0: มาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มาอยู่อยุธยาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เลยเลือกที่นี่
1: เลือกที่นี่ค่ะก็ต้องมาสร้างที่เดิมของเขา
0: อ๋อ
1: ค่ะเขามาสื่อสารนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตั้งเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
0: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทั้งหมดแล้วก
1: ็
0: เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอดีตย้อนกลับมาตั้งใหม
1: ่
0: เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นในเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมแค่สถานที่ก็น่าสนใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็รอบๆหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ

0: าชนคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จริงชาวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยนานแล้วนะคะโดยชาวญี่ปุ่นตอนใต้ที่เรียกว่าโอกินาวะนะคะค่ะได้เข้ามาประเทศไทยช้านานแล้วนะคะแต่ที่มีหลักฐานจริงๆก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ได้ทรงอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นตั้งบ้านเรือนแล้วก็คลังสินค้าที่นี่ค่ะค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะตามที่เคยมีอยู่ตามหลักฐานของฮอลันดาเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยค่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาแล้วเข้ามาเหมือนขออาศัยอยู่เฉยๆหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะคือคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประเทศไทยอะมี3กลุ่
0: ม
1: กลุ่มแรกคือพ่อค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะค้าขายกันตลอดกลุ่มที่2ก็คือพวกโรนิน
0: ซามูไร
1: ซามูไรที่ไม่มีสังกัดนะคะก็ต้องหาส

0: กัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปที่อื่น
1: แล้วคือเขามาที่นี่นี่คือเหมือนเขาหนีมาหรือว่าเขามาหาสังกัดที่นี่เหรอคะ
0: คือเขาหนีมาถ้าพูดถึงก็หนีมาคือเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะที่ต้องฆ่าแกงอะไรแบบ
1: เราใจดี
0: เราใจดีใช่ค่ะแล้วก็พวกที่สามนะคะคือพวกที่ลี้ภัยศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศอื่นๆนะคะคือไม่พอใจที
1: ่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ
0: สต์ใช่ค่ะงั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะก็มองว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยไม่กีดกันในเรื่องของศาสนา
1: อ๋อคือคนญี่ปุ่นที่เป็นคริสต
0: ์
1: ที
0: ่
1: ลี้ภัยมาที่บ้าน
0: ใช่ 80% ค่ะ
1: โอ้
0: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
1: อ๋ออุ๊ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
0: ค
1: ือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
0: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขาย
1: เขามากันทางไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะอ๋อเส้นทางนะคะเรามีแผนที่
1: อ๋อคือแสดงให้เห็นเป็นทิศทาง
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะ
1: แผนที่ค่ะคุณผู้ชม
0: ค่ะใช่ค่ะค่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้นทางเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
1: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
0: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจงตรงนี้นิดนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยคือเชื่อว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศนะคะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่อยผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
1: มาไกลเนาะ
0: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
1: เข้ามาตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2เนี่ยนะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
1: คือเขามาขายให้เราเหรอ
0: เขามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือจากญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเส้นสีส้มเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็จะเรียบมาแถบทางด้านต่อมาทางด้านใกล้ๆกับจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
1: มารวมที่เรา
0: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
1: โหอาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
0: วาดค่ะ
1: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
0: ค่ะ
1: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
0: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาวดัช
1: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
1: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
0: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
1: ไกลไหมคะ
0: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
1: อาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเลือกสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
0: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็พวกโรนินแล้วก็พวกที่ลี้ภัยศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ทราบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นดินแดนให้มีความสุขอะค่ะฉะนั้นเขาก็ทยอยกันมาแล้วก็บอกเล่ากันต่อๆไป
1: มีการส่งข่าวกันบอกด้วย
0: ใช่ใช่แล้วก็มาก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลออกยาเสนาพิมุขก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
1: เป็นคนญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมทำไมบ้านเราถึงใจดีขนาดนี้คะมีตั้งหลายชุมชนจากหลายชาติให้พื้นที่เขาอยู่ให้พื้นที่พักพิงแถมให้สร้างเหมือนเป็นเมืองเล็กๆของตัวเองด้วยแถมยังให้คนของเขาเนี่ยดูแลปกครองแบบเล็กๆด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อเพราะมิ้นเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีเรื่องเล่าคลายฉงนให้มิ้นอีกเยอะแน่นอนแป๊บเดียวค่ะอันนี้ของที่เห็นตรงนี้ค่ะมีตั้งแต่หูมีอันนี้เรียกว่าไหหรือโอ่งหรืออะไรคะเน
0: ี่
1: ย
0: ไหค่ะ
1: ไหใช่ไหมคะแล้วก็มีงาช้างมีหนังสัตว์ด้วยตรงนี้นี่เป็นของ

0: เครื่องใช้นะคะงาช้างนะคะก็เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็ไม้กฤษณาเป็นไม้หอมนะคะเอาไปใช้เป็นสิ่งของทั้งหลายอะค่ะแล้วหายทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหายที่ใส่ดินปืนค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยซื้อปืนจากเราไปแล้วก็ต้องซื้อดินปืนไปด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็เลยต้องเอาพวกนี้ไปด้วยค่ะ
1: ถ้าบอกว่านี่คือเป็นสินค้าของเราทั้งหมดที่เราคืออันนี้คือเหมือนกับว่าอย่างพ่อค้าที่มาแล้วกลับไปใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่เข้ามาอยู่
0: ค่ะคือเขาจะสินค้าเนี่ยมาเก็บในคลังสินค้าของเขาแล้วต้องอาศัยช่วงที่ลมมรสุมพัดไปประเทศแถบญี่ปุ่น
1: เขาจะได
0: ้เรือไปทีค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ50วันค่ะ
2: โอ้ยนานเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วเขามีอะไรมาค้าขายแลกอะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะเดี๋ยวจะได้ชม
1: ของเขานี่มีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะอย่างเช่นดาบ
2: อาจารย์อันนี้เป็นดาบซามูไรตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะ
0: ค่ะคืออันนี้คือดาบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าออกของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาประเทศไทยค่ะ
2: แล้วหนังปลากระเบนที่อาจารย์บอกนี่มันอยู่ตรงไหนคะ
0: ค่ะลองเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าหนังเนี่ยก็คือหนังที่ส่งไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะพวกหนังกวางหนังสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่กระเบนเนี่ยจะเห็นว่ากระเบนอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
2: ที่เห็นสีขาวๆ
0: ใช่ค่ะนั่นนะคะคือเขาจะใช้ข้างในเพื่อว่าไม่ให้ด้ามซามูไรด้ามดาบเนี่ยลื่น
2: อาจารย์แล้วทำไมถึงมีแบบว่ากุ๊กกิ๊กมีดอกไม้ด้วย
0: อ๋อค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะปกติของแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขา
2: อันนี้คือแบ่งให้รู้ว่าอันนี้ของใคร
0: ใช่ค่ะของใครกับสำนักไหนค่ะสำนักไหนที่ติดอ่ะ
2: เท่เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวิสามาช่วยคลายฉนวนให้มิ้นเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้อาจารย์สายชนเนี่ยช่วยปูแบ็คกราวด์ในอดีตไปให้แล้วว่าคนญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามายังไงทางไหนและเข้ามาทำอะไรรู้อดีตแล้วก็ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามมิ้นไปคลายฉนวนต่อแต่ว่าที่ไหนนั้นต้องตามไปดูกันค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นกันไปแล้วตอนนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะย่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่ามีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสมัยนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเจแปนทาวน์เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ไปเจอน้องแม่เป็นไงบ้างสบายดีป่ะ
4: สบายดี
3: รอนานเปล่า
4: ไม่นานครับ
3: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมนี่วันนี้ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณรายการคลายสงวนมากที่วันนี้มีคนคุยด้วยแล้ว มีคนไปกินข้าวด้วยมีคนไปเดินเล่นด้วยจากที่ทำเองมาคนเดียวหลายเทปแล้วนะคะนี่คุณทาโคโตะแต่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าในชื่อคุณเคน เขาเคยเล่นละครนะตอนนี้ทำหนังด้วยใช่ไหมคะ
4: ทำหนังด้วยนะ
3: หนังอะไรนะ
4: หนังเรื่องชื่อ Hand in the Glove ครับดันเรื่องลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคร
3: ับ เป็นไงล่ะไฮโซเวลามีเพื่อนด้วยวันนี้แถวนี้นี่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะป่ะคะเนี่ย
4: เยอะนะครับย่านนี้เยอะนะครับระวังอโศกถึงทนหล
3: ่ออ๋องั้นมีร้านอะไรบ้างอะคะเยอะมี
4: ข้างในนี้นะครับมีฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ต
3: อ๋อที่คนญี่ปุ่นชอบมาช้อปปิ้งกันใช่ไหม
4: ครับผมมีอาหารและ
3: ร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มเลย
4: ใช่
3: คุณผู้ชมไปเดินเล่นกันไหมไหนๆก็มีไกด์นำทางแล้วไปเดินเล่นกันดีกว่า
1: คุณทาคาโตะเล่าให้มินฟังว่าคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมพักอาศัยกันอยู่ในย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเพราะถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญพอมีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นก็เลยเกิดร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นขึ้นมารองรับทำให้เกิดเป็นสังคมย่อมๆของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจนทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นเจแปนทาวน์นั่นเองค่ะ

0: วัฒนธรรมการกินแล้วคุณเต้าต่ออยู่ไทยมากี่ปีนะ
1: 13ปี14ปีแล้วครับ
0: คือมันแตกต่างกันใช่ป่ะคะแบบเวลาแบบสมมติไปกินข้าวคนไทยกินคนญี่ปุ่นกินเงี้ย
1: วิธีการกินนะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอลองถามจากออริจินอลหน่อยละกันเวลาแบบเรากินพวกแบบราเมงกินอาหารเส้นของญี่ปุ่นยิ่งซูดให้บอกว่ามีเสียงอ่ะคือเป็นการบอกคนทำว่าเอออร่อย
1: อันนี้
0: จริงป่ะคะ
1: จริงครับจริงครับคือ ที่ให้มีเสียงนะครับอันนี้โดยเฉพาะตอนที่ทานนะอะไรที่เป็นเส้นๆราเมงโซบะอุด้งอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: เวลากินข้าวธรรมดานะ
0: อ๋อกินปกติใช่ไหม
1: กินปกติ
0: ไม่ต้องกิน
1: ห้ามมีเสียงนะ
0: ห้ามเหมือนกันใช่ไหม
1: ห้ามเหมือนกันนะ
0: อ๋อมีเยอะมากเลยข้อข้องใจคือใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าห้ามปรุงถ้าปรุงถือเป็นการเสียมารยาท
1: อ
0: ันนี้จริงป่ะ
1: บางร้านนะครับบางร้านเขาห้ามปรุง
0: เพราะว่า
1: สูตรรสชาติของร้านนั้นน่ะเขาถือว่าเพอร์เฟกต์ 100% แล้ว
0: อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าเราปรุงจะเป็นการแบบดูถูกสูตรเขาแบบนั้นใช่ไหม
1: ดูถูกฝีมือการทำอาหารของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ แล้ววัฒนธรรมอิตาดากิมัส
1: อิตาดากิมัสอันนี้หลายคนมาถามนะครับว่าอิตาดากิมัสมีความหมายอะไร
0: เอาถ้าแปลตรงตัวก่อนก็คือกินแล้วนะคะถูกไหมคะ
1: กินแล้วนะครับ
0: อิตาดากิมัส
1: อิตาดากิมัสกินแล้วนะครับก็คือเป็นคำทักทายบอกทานอาหาร
0: คือเราต้องมีคำทักทายก่อนทานอาหาร
1: ครับผม
0: อันนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วเหมือนกัน
1: นานแล้วนะครับ
0: แล้ว
1: อิตาดากิมัสมีสองความหมายนะครับมีความหมายแรกก็คือว่าแสดงความขอบคุณเพื่อที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
0: คือขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่สิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชอะไรก็แล้วแต
0: ่ที่ตายให้เรา
1: ที่ตายให้เรานะครับ
0: เป็นไงล่ะล้ำลึก
1: แสดงความเคารพนับถือต่อธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง
0: อันนี้นี่เป็นในเชิงศาสนาป่ะคะ
1: ครับผมน่าศาสนามาจากน่าจะเกิดมาจากศาสนาชินโต
0: いただきます
2: อาหารญี่ปุ่นอีกชนิดที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็นิยมทานกันก็คือซูชินั่นเองเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็กินง่ายแต่คุณผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักการกินซูชิแบบถูกวิธีแล้ว
0: เขาต้องคนญี่ปุ่นจริงเขากินก็กินแบบไหน
1: ที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือแบบใช้มือกิน
0: อ้าวจริงเหรอคะ
1: ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้สมัยก่อนชอบทำอะไรรีบๆหน่อยครับ
0: อ๋อคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบตะกงตะเกียบ
1: ยืนกินนะครับสมัยก่อนซูชิยืนกิน
0: เป็นแบบซูชิแบบที่เป็นร้านบาร์
1: ข้างถนน
0: อ๋อใช้มือกินกันไหม
1: ใช้มือกิน
0: ทำยังไงมันไม่เคยใช้มือกินซูชิเลยพูดจริง
1: เอาอย่างนี้นะครับ
0: พลิกลงมาก่อนเนาะ
1: ใช่พลิกลงมาก่อน
0: แล้วก็
1: ชิมโชย
0: ุเอาปลาจิ้มเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาทุกที่เราเอาข้าวจิ้มอ่ะแล้วก็กินเหรออ
1: ืม
0: ต้องจิ้มเยอะไหมอ่ะแล้วกินยังไงนะความขึ้นหรือว่ายังไงก็ได
2: ้คุณทากาโตะสอยมิ้นบอกว่าที่เราใช้ด้านเนื้อที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงบนโชยุเพียงเล็กน้อยและไม่ใช้ด้านที่เป็นข้าวจิ้มเพราะอาจจะทำให้เม็ดข้าวแตกตัวแล้วก็มีรสเค็มเกินไปทำให้เราพลาดการรับรสชาติที่แท้จริงของเนื้อปลาค่ะระหว่างการกินซูชิแต่ละคำเนี่ยต้องกินขิงดองขั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการล้างปากสำหรับซูชิคำถัดไปนี่ถือเป็นความรู้ใหม่ของมิ้นเลยล่ะค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ด้วยว่าสมมติถ้าคราวหน้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะกินยังไงให้ดูเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแบบนั้นแต่เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยมิ้นเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการกินอะเราอยู่กันมาแบบคนญี่ปุ่นก็มาอยู่เมืองไทยเยอะนะมีทั้งการค้าขายมีอะไรเยอะแยะเลยช่วงหน้าต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะมาคลายสงวนให้กับมิ้นในเรื่องนี้
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของวาซาบิซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากต้นคาโนล่ากล่าวกันว่าวาซาบินั้นเป็นเครื่องปรุงรสที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมายาวนานกว่าพันปีเนื่องจากกลิ่นฉุนของวาซาบิจะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ทุกชนิดนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาจากการค้นคว้าพบว่าวาซาบิมีผลในการฆ่าเชื้อโรครวมทั้งยังสามารถช่วยกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาเมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดิ

0: ี่ปุ่นสักขนาดนี้โอ้โหมิ้นกับอาจารย์นี่แต่งตัวเต็มยศมากๆถามอาจารย์ก่อนเลยเรื่องโชกุน
1: ชัตโตมาเตะกันดัสไซรอเดียวรอเดียวญี่ปุ่นบอกว่าชัตโตมาเตะสักครู่นะคะจะว่าอะไรมาถึงก็ถามเลยเหรอไม่เกินไม่อะไรสักอย่างนึง
0: เกินอะไรอ่ะให้เก
1: ิน
0: อะไร
1: ก็ไม่รู้แล้วมานั่งอะไรกันอีตรงนี้แล้วนี่จับใจชุดใส่แ
0: ช
1: ทอะไ
0: รอย่างเงี้ยก็วันนี้มีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยนี่ไงจับอาจารย์ใส่ชุดเต็มยศหนูก็เต็มยศเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์อ่ะ
1: โอเคเข้าเรื่องสักทีนึง
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมัยสงครามบ้างสมัยอะไรบ้างทีนี้หนูอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ของไทยเรากับโชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสัมพันธ์อันดีมีอะไรไหมคะ
1: ดีสิไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะสัมพันธ์กันดีมากมากมาก
0: มาก
1: มากเหลือเกินแหมจะบอกว่าไงมากจริงๆมินเอาง่ายสุดเลยนะไม่ต้องไปพูดไกลถึงโชกุนพูดใกล้ตัวที่สุดแค่รัชกาลที่6สมัยที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเรียนจบการศึกษาจากอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2เส้นทางมาทางแปซิฟิกก็ได้มาทางยุโรปก็ได้นะครับจากอังกฤษรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จกลับมาผ่านทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้อมไกลรัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงแวะประทับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดต้อนรับนะครับพานำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตชนบทอย่างนู้นอย่างนี้กันที่6เนี่ยจดบันทึกรายละเอียดถวายรัชกาลที่5และที่สำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างที่ประทับอยู่ในพระราชวังที่ญี่ปุ่นเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้กราบบังคมทูลนะครับผ่านเสนาบดีขอถวายธิดาให้เป็นบาทบริจาริกาของรัชกาลที่6เพราะทราบว่ายังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสรัชกาลที่6เนี่ยทรงเก่งมากเลยนะครับในการที่จะตอบปฏิเสธท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านก็ยังทรงพะเยาว์เพิ่งจบการศึกษายังไม่ได้ทรงคิดในเรื่องของการแต่งงานแต่งการอะไรเลยแล้วจากนั้นเนี่ยในไมตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็แน่นแฟ้นถาวรดีอยู่แล้วการที่จะอภิเษกกับเจ้านายซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลังได้ก็คือเข้ากันไม่ได้นะน้องๆนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อต้องเลิกกันในความหมายในยะนั้นนะ
0: ก็จะเกิดปัญหาระยะยาว
1: ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันทางพระราชวงศ์แหมคิดดูสิอันนี้มหัศจรรย์ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในรัชกาลปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมิ้นนะยิ่งมหัศจรรย์หนักเข้าไปใหญ่เพราะสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในขณะที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันได้พาเสด็จไปทอดพระเนตรกรมประมงอะไรต่างๆเรื่องเกษตรต่างๆเมื่อกลับไปแล้วสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยได้ส่งพันปลาตัวดำๆมาถวาย50ตัวพระเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เองจากบ่อดินในสวนจิตรลดาทำเป็นบ่อปูนขยายจาก1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5บ่อ6บ่อแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานให้กับนายอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเอาไปเพาะตามแหล่งน้ำทั่วประเทศนั่นคือปลาน
0: ิน
1: เก่งมากนินนี่คือปัจจุบันคราวนี้จะย้อนให้ฟังไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้นโอ้โหมิ้นบ้านเมืองของเราเนี่ยนะมีต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เพราะกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เราไม่เคยนะครับกีดกันผิวกีดกันเชื้อชาติกีดกันศาสนาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
0: ต้อนรับทุกคน
1: แขกฝรั่งมังค่ารามันมอนเขมรสารพัดทุกชาติอยู่ด้วยกันได้ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะเรามีคนต่างชาติเรียกว่าทุกชาตินะมิ้นเรามีราษฎรญี่ปุ่นนะอพยพเข้ามาในรัชกาลต้นๆคือสมัย

0: มเด็จพระชัยราชาแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยนะชาวญี่ปุ่นอพยพมาในช่วงนั้นมันมีปัญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจกษัตริย์นะครับกับอำนาจของโชกุนโชกุนไม่ใช่กษัตริย์นะมิ้น
1: ไม่ใช่ใช
0: ่โชกุนเนี่ยคือเสนาบดีซึ่งอยู่ฝ่ายกลาโหมนะครับก็จะมีการช่วงชิงอำนาจกันไปกันมาปรากฏว่าลบกันไปลบกันมาราษฎรตาดำๆเดือดร้อนหมดรัชกาลพระชัยราชามีบันทึกเอาไว้เลยว่าคนญี่ปุ่นอพยพมาอยุธยาปีหนึ่งตั้งแต่700คนจนถึง 7,000 คน
1: อุ๊ยเพิ่มศูนย์มาหลักนึงเลยอ่ะ
0: มันมากเลยเยอะจริงๆ
1: คือเรียกว่าลี้ภัยการเมืองมาอยู่ที่นี
0: ่คือไม่ถึงกับลี้ภัยการเมืองเขาไม่ได้ยุ่งการเมืองแต่ว่าการเมืองมากระทบทำให้เขาทำมาค้าขายไม่สะดวกไม่มุ่งไม่นี่มาอยู่เมืองไทยง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่บางกลุ่มเท่านั้นที่อยุธยาอีกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปอยู่แถวนครศรีธรรมราชปัตตานีลงใต้ญี่ปุ่นเหล่านี้ชอบค้าขายเพราะว่าจากเส้นทางลงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปแข่งการค้าขายกับยุโรปอยุธยาเนี่ยนะเรามีสเปนเรามีโปรตุเกสเรามีฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาพวกนี้เนี่ยซึ่งมาทำการค้าขายปักหลักอยู่แล้วแถวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข่งขันมากเพราะสามารถลงไปค้าขายกับตลาดล่างลงไปอย่างนั้นก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แถวนั้นซึ่งแค่นั้นมากเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากคนญี่ปุ่นที่มาเนี่ยนะก็จะมาทั้งสามัญชนคนธรรมดาและซามูไรซามูไรบางคนทำความผิดหลบหนีกฎหมายมาบางตำนานของซามูไรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักก็คือยามาดะนางามาสะ

0: ในราชสำนักของเราเนี่ยมีการตั้งชาวญี่ปุ่นเป็นทหารรักษาพระองค
1: ์ฮะถึงขั้นรักษาพระองค์เลยเหรอคะ
0: เรียกว่ากองอาสาญี่ปุ่น
1: วันนี้เราไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
0: เราไว้ใจมากเพราะทหารพวกนี้เป็นทหารรับจ้างรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเลื่อยลงมาจนถึงใครต่อใครจนถึงพระชัยราชาพวกนี้เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาเป็นกองอาสาญี่ปุ่น
1: โอ
0: ้อันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ากองอาสาญี่ปุ่นเนี่ยอาวุธสำคัญคือ
1: ดาบ
0: ดาบซามูไรโอ้โหดาบเหล่านี้มีคุณค่าสูงมากซามูไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีใจกล้าหาญเข้มแข็งฟันอย่างเดียวแทงอย่างเดียวรัชกาลเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเรามีทหารอาสาญี่ปุ่นนี่ไม่ต่ำกว่า500นายนะเป็นกองที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ส่วนคนไทยเราเรียกว่าถูกเกณฑ์มาเป็นไพร่ทหารไพร่ทหารนี่คือคนไทย
1: แล้วอารักขาเหมือนกัน
0: ทำการอารักขาเหมือนกันไพร่เหล่านี้ถูกเกณฑ์เข้ามานะฮะมันไม่ได้อยู่ในเขตอารักขามินอาจจะพูดไม่ถึงคำว่าอารักขาเกณฑ์เข้ามารับราชการทหารแต่คนไทยพวกนี้ไม่มีเงินเดือนข้าวก็ต้องเอามากินจากบ้านตัวเองเป็นหน้าที่เหมือนกับการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
1: หน้าที่ของพลเรือน
0: หน้าที่ของพลเรือนต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเองต้องเอาอาวุธประจำกายมาเองหลวงไม่มีให้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความจงรักภักดีไพร่พลเหล่านี้ไพร่ทหารเหล่านี้อาจจะไม่มีความจงรักภักดีเท่ากับทหารรับจ้าง
1: เขาได้เงิน
0: ซึ่งเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: คุณอาจารย์อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดปัญหาม
0: ันก็เกิดความลักลั่นเพราะทหารรับจ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ย่อมได้รับความบำเหน็จบำนาญย่อมได้รับความดีความชอบย่อมมีโอกาสเพชรทูลเรื่องราวต่างๆทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้น
1: เป็นเสนาบดี
0: ต่างต่างอย่างเช่นยามาดะนางามาสะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นก็อยากจะเล่าเรื่องยามาดะ
1: โอ้โห
0: สนุกมากเลยยามาดะเนี่ยนะรับราชการตั้งแต่เป็นกระจอกกระจอกอ่ะก็ไต่อันดับเรื่อยเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
1: เก่งใช่ไหม
0: เก่งได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นยามาดะนี่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรมนะฮะในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่จงรักภักดีมากพระเจ้าทรงธรรมชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคต

0: เนี่ยนะครับพระราชโอรสก็คือพระเชษฐาธิราชเนี่ยนะครับเกิดการแย่งราชสมบัติกันระหว่างพระเชษฐาธิราชคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมกับน้องของพระเจ้าทรงธรรมยามาดานี่สนับสนุนลูกๆจนกระทั่งพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติ
1: ก็คืออยู่ฝั่งของ
0: ลูกชายปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนะฮะท่านก็อยากได้ราชสมบัติพูดง่ายๆนะฮะท่านก็รู้สึกขัดอกขัดใจมากเหลือเกินที่ยามาดะเนี่ยออกหน้าออกตาในความจงรักภักดีนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดออกยากลาโหมก็ออกอุบายให้ส่งยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่เล่ามาตรงนี้ก็อยากจะย้อนให้ฟังว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ว่าอยู่ๆยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ด้วยเหตุผลกลใดก็เพราะว่านครศรีธรรมราชแถบนั้นปัตตานี
1: คนญี่ปุ่นอยู่
0: เยอะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดแบบนี้พูดก็ว่ายามาดะถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเด็กก็งง
1: ไป
0: อยู่ๆญี่ปุ่นไปทำไม
1: รักกันดีๆส่งไปทำไม
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะยามาดะเนี่ยท่านมักคุ้นกับชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะส่งท่านไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะท่านเนี่ยแต่งงานกับคนไทยสุภาพสตรีไทยก็มีลูกชายเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะโอนินอะไรสักอย่างนึงประมาณเนี้ยนะก็รับราชการด้วยพอท่านไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักของภาคใต้ยามาดะนี่ถือเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นเจ้าเมืองของไทยคือไม่ว่าเจ้าเมืองไหนแหละเจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายอีสานฝ่ายตะวันออกฝ่ายใต้มียามาดะคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าเมืองไม่เคยมีต่างชาติเป็นเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์เลยคนญี่ปุ่นก็ภูมิใจจนทุกวันนี
1: ้
0: ปรากฏว่ายามาดะก็ส่งลูกชายเนี่ยนะไปเก็บภาษีเก็บสวยเนี่ยนะจากเมืองปัตตานีตอนนั้นก็จะมีทั้งชาวญี่ปุ่น
1: เป
0: ็นเมืองลูกใช่ไหมคะเป็นมีทั้งชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ปัตตานีมีชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสนะมีจีนก็มีญี่ปุ่นมีจีนมีโปรตุเกสมีอังกฤษมีญี่ปุ่นจีนจ่ายภาษีหมดคนไทยจ่ายภาษีหมดนะมีแต่อังกฤษฮอลันดาอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่ยอมฝรั่งอ่ะ
0: สเปนไม่ยอมจ่ายฝรั่งเจ้าเมืองปัตตานีก็เข้ากับฝรั่งท่านก็เลยต้องยกกองทัพไปปราบเมืองปัตตานีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองจากอยุธยาก็ส่งทหารเป็นกองโจรทำทีว่าเป็นกองโจรจากฝ่ายปัตตานีออกมามีการรบกันในเวลาค่ำคืนปรากฏว่าถ้าฆ่ายามาดะได้ก็สำเร็จตามแผนพระเจ้าปราสาททองปรากฏว่าครั้งนั้นฆ่าไม่สำเร็จนะฟันโดนแขนเป็นแผลฉกรรจ์ก็ต้องยกกองทัพกลับนครศรีธรรมราชไปนอนรักษาแผลอยู่ไม่ตายทำยังไงก็
1: วางแผนอีก
0: พระเจ้าปราสาททองเก่งที่สุดเอาพิษงูผสมกับยาพิษของสมุนไพรจากพืชทำมาเป็นน้ำมันแล้วก็ส่งไปทางใต้ตำนานเขาบอกทาไปชโลมลงไปในผ้าพันแผลแล้วก็ส่งไปให
1: ้โหดมาก
0: ยามาดะเป็นทำนองว่าเป็นผ้าพันแผลพระราชทาน
1: ไม่พันก็ไม่ได้
0: ยามาดะพันเข้าไปพิษงูก็ค่อยๆทำแรกแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเด็ดเดสมอร์เร่ค่ะชะโตมาเตคุดะไซตายไปเลย
1: โอ้ย
0: ซาโยนาระ
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะอาจารย
0: ์ซาโยนาระค่ะบ๊ายบายทางบ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาพระเจ้าปราสาททองเมื่อขาดผู้นำแล้วส่งกองทหารเป็นกองโจรเข้าปล้นสะดมเผาหมดญี่ปุ่นส่วนหนึ่งหนีแตกกระจัดกระจายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ลงเรือกับญี่ปุ่นเลย
1: ทำไมเราทำอย่างนั้นน่ะ
0: ต้องการลดอำนาจและบทบาทของกองอาสาญี่ปุ
1: ่
0: นในช่วงระยะเวลานั้นจบเล่าจบแล้วเหนื่อย
1: ฟังแล้ว
0: ดื่มน้ำชา
1: ฟังแล้วแอบหดหู่กับเรื่องของสงครามพักดื่มน้ำชาแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ชุ่มคอก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเรื่องญี่ปุ่นยังไม่จบ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของคำว่าปิ่นโตที่หมายถึงภาชนะที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าปิ่นโตน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าโตซึ่งหมายถึงข้าวกล่องนั่นเอง และคนไทยได้นำมาใช้จนกลายเป็นคำว่าปิ่นโต

0: ีกคำนึงก่อนหนูจะถาม
1: ถามมาถามมา
0: เดี๋ยว
1: ไม่เอาคุณแม่บอกว่าอาหารอยู่ในปากไม่ให้
0: นี่ไงให้กินอีกหนึ่งคำ
1: ไม่ไม่กินแน่นอน
0: จริงเหรอกันที่เหลือนี่หนูกินหมดนะ
1: เพราะหนูไม่ได้พูดสบายมากเลย
0: ทั้งถามดีกว่าพอเลิกเลิกคุยเรื่องกิน
1: อ่ะต่อ
0: เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันก็คือมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยจะเกี่ยวข้องกับพวกการปกครองการศึกสงครามทหารอารักขาแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมอาจารย์นอกจากด้านนี
1: ้เยอะแยะไปนินจาในอดีตอยุธยานี่รัตนโกสินทร์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะนี่เราเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นตั้งแต่อยุธยานอกจากการทหารแล้วก็เรื่องของการค้า
0: การค้าขาย
1: การค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการค้าผ้าผ้าเนี่ยนะในราชสำนักอยุธยาเนี่ยมีการสั่งให้ชาวอินเดียเขียนลวดลายด้วยเทคนิคบาติก
0: บาติก
1: เขียน
0: ใช้เท
1: ีย
0: น
1: สีหรือการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม
0: ้กดลงไปอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: จุ่มสีแล้วกดบนผ้าเป็นลวดลายตามรสนิยมของราชสำนักอยุธยาเรียกกันว่าผ้าลายยาง
0: ผ้า
1: ลายยางเราส่งออกไปขายประเทศญี่ปุ่นโชกุนเสนาบดีข้าราชการเศรษฐีมีสตังค์ซื้อผ้าลายยางจากอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราเนี่ยนะไปใช้เขาไม่ได้เอาไปนุ่งของเราเนี่ยเอาไว้นุ่งเป็นโจกระเบนนุ่งจีบหน้านางแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปถึงเขาตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กขนาดน้อยย่อยไปหมดเลยทั้งผืนเอาไว้ห่อเช่นห่อถ้วยสำหรับดื่มชาขอข้าวของที่ใช้ในพิธีชงชาพิธีชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกกันว่าทีเซอร์โมนีเป็นพิธีที่ถือว่าไฮคลาสสูงสุดของญี่ปุ่นละผ้าทั้งหมดเนี่ยห่อจากผ้าในราชสำนักสยาม
0: สุดยอด
1: นอกจากนั้นนะในพิธีชงชาถ้าเก๋จริงๆเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยนะเบาะนั่งข้างในต้องเย็บตัดเย็บด้วยผ้าลายยางจากราชสำนักสยามนี่เอาง่ายๆเลยนะมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะรัชกาลที่5เนี่ยนะท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์เนี่ยนะมาซาโอะโทกิชิเนี่ยนะมาซาโอะโทกิชินี่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะทำเรื่องภาษีคือญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเราเนี่ยเสียเปรียบชาติตะวันตกเอางี้ก็แล้วกันน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะดร.มาซาโอะโทกิชิเนี่ยท่านเคยต่อสู้ในเรื่องของภาษีเรื่องกฎหมายภาษีระหว่างญี่ปุ่นยุโรปขอแก้ไขสัญญาแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆในปีพ.ศ.2440เป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดทางราชการญี่ปุ่นส่งดร.มาซาโอะโทกิชิเนี่ยให้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาช่วยรัฐบาลสยามตอนนั้นนะครับในการขอเจรจานะขอปรับแก้กฎหมายอาญากับกฎหมายพาณิชย
0: ์
1: ก
0: ับ
1: ยุโรปใช่เราเสียเปรียบในเรื่องกฎหมายอาญาเราเสียเปรียบในเรื่องของกฎหมายพาณิชย์ต่างๆการค้าอะไรเราสู้เขาไม่ได้เลยหน้าอายที่สุดระหว่างที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลยนะ
0: คือเป็นทูตใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เป็นทูตเป็นแค่ผู้แทนแต่คำว่าผู้แทนในที่นี้ก็มีบทบาทหน้าที่เยอะแยะแล้วนะท่านเนี่ยนะต้องบอกว่ามาถึงแก่กรรมขณะที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ในประเทศไทย
0: คือเสียในประเทศไทย
1: มาตายในประเทศไทยการเจรจาก็เลยต้องผ่านเป็นจากคนต่อไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านคือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยประเทศไทยญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันดีมากเลยอีกท่านหนึ่งนะมิ้นที่ต้องขอเล่าเอาไว้เลยนักเรียนในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านคือนางสาวยาสุอิเทสึเคยได้ยินไหมยาสุอิเทสึท่านเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชินี
0: เป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะ
1: เป็นชาวญี่ปุ่น ท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการทาบทามคือรัชกาลที่5เคยตั้งโรงเรียนหญิงเอาไว้ในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการต่างๆในที่สุดโรงเรียนนั้นปิดตัวไปในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระพันปีพระมเหสีของรัชกาลที่5 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นมาอีกนะครับโรงเรียนราชินีก็ได้เจรจาทาบทามไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็สืบค้นพบว่า นางสาวยาสุอิเทสสึเนี่ยท่านเพิ่งจบการศึกษาจากลอนดอนมาสดๆกำลังจะกลับประเทศญี่ปุ่นทาบทามเลยมาไม่ตอนแรกท่านก็ลังเลจะมาดีไหมเมืองสยามยุงก็ชุมนะบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าใช้ช้างญี่ปุ่นก็ไม่มีช้าง
2: ก็งงๆ
1: อากาศร้อนไม่หนาวเย็นเหมือนญี่ปุ่นเอาละวะตัดสินใจในที่สุดท่านยอมมา
2: ลองดู
1: มาลองดูท่านมาวางรากฐานการบริหารจัดการโรงเรียนราชินีอยู่3ปีในที่สุดท่านก็เดินทางกลับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วท่านไปก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ไม่เจ๋งยังอยู
2: ่นั่น
1: นั่นก็คือโตเกียววูเมนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี
2: ้
1: นางสาวเทสสึนี่ท่านไปตั้งนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เรื่องเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนายโทยาม่า
2: ที่
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเราก็ทาบทามเข้ามาและการที่5โปรดให้เชิญนายโทยาม่ามาในช่วงปลายรัชกาลประมาณ 2450-49-50 เข้ามาตั้งกรมหม่อนไหมกรมช่างไหมตั้งกรมช่างไหม
2: ตั้งเป็นกรมเลยเหรอคะ
1: กรมช่างไหมเลยตั้งอยู่ในพระราชวังสวนดุสิตนะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่ไปทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บริเวณสยามสแควร์ปัจจุบันนี้
2: อาจารย์เดี๋ยวนะอย่างนี้คือเท่ากับว่าเป็นคนแรกเหรอคะที่เอาเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเข้ามาในไทย
1: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นของไทย
2: ดึกดำบรร
1: พ์มาตั้งแต่ทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยารัตนโกสินทร์พันธุ์ไหมของเราเป็นพันธุ์ไหมพื้นบ้านรังสีเหลืองความยาวประมาณสัก 2-300 เมตรต่อ1รังนายโทยาม่าเอาพันธุ์ไหมเหลืองมาผสมกับพันธุ์ญี่ปุ่นได้รังสีขาวความยาวของรังเมื่อสาออกมาเป็นเส้นไหมได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 เมตร
2: เป็นกิโลเลยอ่ะ
1: เป็นกิโลเมตรเลย1รังเล็กๆแค่นี้นายโทยาม่าปรับปรุงพันธุ์ทำนู่นทำนี่เยอะไว้ภายหลังเล่านี่ยังมีอีกโอ้ยนอกจากเรื่องนายโทยาม่าแล้วยังมีเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่รัชกาลที่5ทรงได้รับจากอินเดียพระราชทานไปยังประเทศญี่ปุ่นเก็บไว้หมดไม่เล่าไม่เล่าง
2: ั้นขออีกเรื่องนึงสุดท้ายได้ไหม
1: ได้โอ้โถ
2: พูดถึง
1: นึกว่าฉันจะจนปัญญากับคำถาม
2: ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจนเวลากลัวเหนื่อยง่ายกลัวเหนื่อย
1: ไม่มีวันจนแต
2: ้
1: ม
2: ไม่เคยคิด
1: โอเคให้ถามได
2: ้ก็คือว่าสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของทหารแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลักๆอีกอย่างนึงคือการค้าใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างร้านสรรพสินค้าโอ้ยหลายอย่างเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในไทยหนูอยากรู้ว่าเรื่องการค้าหรือว่าธุรกิจแรกๆเลยอ่ะของญี่ปุ่นที่เข้ามาไทยเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเป็นธุรกิจอะไร
1: โอ้โหเอางี้นะมินห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นห้างแรกเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยก็คือห้างไดมารูตอนนั้นใช้คำว่าไทยไดมารู
2: อ๋อไทย
1: ไทยไดมารูนะฮะสร้างขึ้นนะบริเวณที่เป็นที่ตั้งตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ติดเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของวังเพชรบูรณ
2: ์บริษัทวังเพชรบูรณ
1: ์ไทยไดมารูจำได้เลยนะตอนนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าติดแอร์เย็นฉ่ำและเป็นห้างแรกที่มีบันไดเลื่อน
2: ห้างแรกของไทยเลย
1: ของประเทศไทยตอนนั้นเซ็นทรัลเซ็นทรัลก็ยังไม่มีบันไดเลื่อนเดอะมอลล์ยังไม่เกิดขึ้น
2: แล้วเราก็เดินขึ้นบันไดกันขาลาก
1: บันไดเลื่อนนะมันไม่สูงแหละแค่2ชั้นคนมาเข้าคิวเงอะๆงะงะไม่กล้าก้าวไม่กล้าก้าวขึ้นนะกลัวเพราะมันไหลขึ้นไปกลัวจังหวะอู้ต่อคิวกันยืดยาวไอ้ที่ขึ้นไปถึงแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกก้าวออกแล้วดันไม่ก้าวเดินคนข้างหลังไหลขึ้นมาก็ไปชนคนข้างหน้าคนข้างหลังไหลมาชนคนข้างหน้าแล้วก็หงายหลังลงไปคนข้างหลังที่อยู่บนบันไดก็หงายตามอู้อุตลุดสุดใจสนุกสนานมาก
2: เอานี่สนุกเหรอ
1: สนุกต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับการสอนการขึ้นบันไดเลื่อน
2: โอ้ย

0: จำได้เลยพี่เองก็ไปเป็นที่สนุกสนานมากเลยนี่ห้างสรรพสินค้าเสียดายนะปัจจุบันนี้ห้างไทยไดมารูปิดกิจการไปแล้วนะครับคลายฉงนวันนี้เยอะแยะมากมายแล้วมิ้นจ๋าเราเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามสิเล่าหมดเดี๋ยวเขาไม่ตามเราอ่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ก่อนขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี
1: ้วันนี้คลายสงวนเรื่องญี่ปุ่นไปเยอะคุณผู้ชมทุกวันนี้เห็นเรียกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าเป็นย่านธุรกิจต่างๆย่านคนอยู่อาศัยญี่ปุ่นเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเคยชินนึกว่าเขาเนี่ยช่วงนี้เป็นเทรนด์หรือเปล่าเข้ามาบ้านเราเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วนี่มาตั้งแต่สมัยอยุธยามาไกลแล้วก็มานานมากแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกษัตริย์ไทยด้วยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการอารักขารวมถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งวิทยาการที่เราได้รับมาที่สำคัญโรงเรียนราชินีเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าครูใหญ่คนแรกเป็นคนญี่ปุ่นสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตอนนี้ทนกลิ่นอาหารหอมๆไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมิ้นกับอาจารย์ขอตัวรับประทานอาหารมื้อนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

เอกสารประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งที่บ่งบอกความสำคัญของอยุธยาในอดีตกาลคือแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่ชาวต่างชาติประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเดินทางมาติดต่อค้าขายสร้างสัมพันธไมตรีเอกสารเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางการค้าและการเป็นเมืองสำคัญในระดับเมืองท่านานาชาติผนวกกับข้อมูลประวัติศาสตร์อื่นๆและร่องรอยหลักฐานโบราณคดีที่ยังปรากฏหลงเหลืออยู่ในศิลปกรรมต่างๆภาพในอดีตของอยุธยาจึงยังคงเด่นชัดอาทิชุมชนและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนคนค้าขายชาวจีนที่บริเวณทิศใต้ของเกาะเมืองชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สืบทอดมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียและกลุ่มชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีเรื่องราวของนักรบพลัดถิ่นและนักเดินเรือจัดแสดงอยู่ร่องรอยของฝรั่งตะวันตกที่มีหลายชาติหลายภาษาสืบสานวัฒนธรรมศิลปวิทยาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอยุธยาในทัศนะของชาวต่างชาติเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมากับอยุธยาในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนนครประวัติศาสตร์อยุธยาจะมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรหน้าที่คนไทยจะร่วมกันคิดพิจารณา

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: นะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ศูนย์กลางของราชธานีกรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบประกอบไปด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีจากสภาพภูมิประเทศดังนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีโดยจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้นส่งผลดีให้กับกรุงศรีอยุธยาดังนี้ 1. ความมั่นคงการที่ศูนย์กลางของราชธานีเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบเป็นปราการสำคัญทำให้ข้าศึกโจมตีได้ยากนอกจากนั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบของเกาะเมืองยังเป็นพื้นที่ลุ่มที่เรียกกันว่าทุ่งต่างๆอาทิเช่นทุ่งภูเขาทองทุ่งหันตราทุ่งมะขามหย่องเป็นต้นในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าท่วมทุ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ข้าศึกที่ตั้งทัพล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาต้องถอยทัพกลับไป 2. ความอุดมสมบูรณ์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงคนจำนวนมากได้นอกจากนี้แล้วยังมีผลผลิตบางส่วนที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย 3. ความมั่งคั่งแม่น้ำที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าทางน้ำระหว่างเมืองที่อยู่ทางด้านในกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ทำให้กรุงศรีอยุธยามีรายได้จากทั้งการเก็บภาษีและการเป็นพ่อค้าคนกลาง

0: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องจักรตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ใหให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: มีระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้น
3: คร
4: ับ นะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
3: ฮะ
4: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้ง
4: ถึงเข้าไปถึงข้างในเลย
3: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
3: แต่
4: ข้างในแฉะ
3: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
3: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึง ทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
3: เสียดุลเลย
4: แล้วทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
3: ้
4: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
3: ผม
4: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
3: ่
4: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
3: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
4: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่างๆที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
3: ะ
4: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
3: ๆ
4: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
3: ไม่แพง
4: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
3: ้
4: สำหรับในประเทศไทยเอง
3: ลิขสิทธิ
4: ์ในประเทศไทยเอง
3: ค
4: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
3: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
4: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยในทีมงานที่ทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
3: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจากหนึ่งได
3: ้
4: มันไปสองสามสี่ห้ามันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจากหนึ่งคุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
3: ต่อไปนะฮะ
4: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
3: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติ

0: ในบรรยากาศของเรา
1: ครับ
0: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
1: ใช่ครับ
0: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
1: ร
0: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ย

0: มิลลิเมตรต่อซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
0: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
1: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะส
0: ีน้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับอ๋อนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือในเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านๆนิดนึง
1: บ้านๆยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ดู
0: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนั่นเอง
0: เห
1: ม
0: ือนกัน
1: ไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได
1: ้ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อ
2: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-345104
0: อ่าครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่มั้ยตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:05 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับอัตหิอัตโนนาโถและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอาคำถามไปถามถึงเกษตรกรคนใดก็ตามนะครับบนแผ่นดินนี้ถึงที่มาของปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็จะตอบตรงกันนะครับว่าปัญหาหนี้สินส่วนใหญ่นั้นหมดไปกับการควักกระเป๋าเพื่อที่จะจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีเพื่อที่จะมากำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงแล้วก็มาบำรุงดินนะครับทั้งหมดนี้ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถ้าหากว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปจะเห็นนะครับว่าต้นทุนการผลิตนั้นสามารถลดลงได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับมีหนำซ้ำยังทำให้เกษตรกรนั้นสุขภาพดีแล้วก็มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะครับพูดง่ายๆคนกินก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยนะครับแต่เกษตรกรก็มักจะมีคำถามตามมาก็คือว่าถ้าไม่ให้ซื้อยาไม่ให้ซื้อสารเคมีไปใช้แล้วจะทำการเกษตรได้อย่างไรบ้างมีคำตอบง่ายๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาบอกให้เราได้ทราบกันนะครับว่าเราจะสามารถทำปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอย่างไรบ้างที่สำคัญวิธีการนั้นทำได้เองง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ

0: ถ้าเป็นมันปีที่แรงๆฝนไม่ค่อยดีนี่อยากเข้ามันแรงนี่ไม่ต่างกว่า 6,000 ตลอด
1: ปีอย่างฝนก็ไม่ค่อยตามฤดูกาลฝนน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะนอนลำบากหน่อยก็ต้องใช้ประมาณ 4-5 ครั้งอย่างเงี้ยถ้ามันมีหนอนมีตันหนิมีรอยหนอนกะอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่เอาเลยสุดท้ายต้องขายราคาต่ำ
0: ราคาต่ำเท่าไหร่ก็ต้องขายถ้าถึงเวลา
1: ก็ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากเสี่ยงต้องทุนอีกนะแล้วก็เสี่ยงอันตรายชีวิตของตัวเองด้วยใช่ไหมจริงๆเกษตรกรเนี่ยไม่มีใครอยากใช้เลยเป็นต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ก็คือไปไม่รอด
0: เพราะเดี๋ยวนี้ปุ๋ยถุงหนึ่งมันตก950ถ้าเราค่าจ้างอีกก็ตกถุงละ1,000กว่าแล้วก็ตกปุ๋ยก็20,000กว่า

0: ากจะลดต้นทุนให้มันน้อยลงอ่ะอยากต้องการใช้ชีวภาพมั้งใช้ฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ครับผมอยากทราบว่าวิธีการหมักสมุนไพรมีกี่ชนิดทำวิธีไหนจะหมักยังไงครับ
1: ถ้าเราจะเพาะปลูกเนี่ยนะเรื่องสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนวิธีเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราใช้สมุนไพรลดจืดเอามาหมักเข้าถ้าเราจะควบคุมแมลงวิธีทำให้แมลงเนี่ยมันหนีไปเนี่ยง่ายที่สุดคือทำดินให้สมบูรณ์ต้นไม้จะดูดเอาอาหารสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วต้นไม้จะผลิตยางเป็นพิษขับไล่แมลงด้วยตัวเองในกรณีที่แมลงมันระบาดมากเราต้องใช้สมุนไพรช่วยครับสมุนไพรที่เอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยเราเลือกใช้อยู่ประมาณ7รสด้วยกันเช่นรสขมเนี่ยรสขมนี่แมลงพวกกัดแมลงดูดพวกนี้เช่นฟ้าทลายโจรเอ่ยเยอะมากรสขมนี่บอระเพ็ดก็ขมอะไรสารพัดเลยที่เป็นรสขมนี่1อันนี้รสจืดผักบุ้งนี่ก็รสจืดตำลึงนี่ก็รสจืดครับเช่นล้างจืดนี่ใช้ล้างพิษได้ข้าวนี่ใช้ล้างพิษได้รสฝาดก็เปลือกไม้ฝาดฝาดเยอะแยะเปลือกแคร์นี่ก็ฝาดครับเนี่ยเปลือกที่แก่ๆเอามาหมักแล้วก็ไปฉีดมันก็จะควบคุมเชื้อราได้4รสเมาเบื่อสาบเสือนี่ก็เมาเบื่อหรือสมัยโบราณเขาชอบใช้โลตินนะไปเบื่อปลานั่นก็เมาเบื่อรสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มจี๊ดมะกรูดสารพัดเลยพวกนี้ใช้ไล่แมลงได้ครับรสหอมระเหยหอมระเหยนี่พวกข่าตะไคร้หอมหรือยูคาลิปตัสแล้วก็เผ็ดร้อนก็เช่นพริกชะพลูกะวานการพลูพวกนี้เป็นพวกเผ็ดร้อนฉีดไล่แมลงจะหนีไล่แมลงก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อรสขมรสฝาดนี่6รสฆ่าเชื้อราก็จะมีรสขมกับรสฝาดเฝื่อนนี่ก็จะฆ่าเชื้อราได้มันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเป็นสารแทนนินที่สามารถควบคุมไม่ให้ราเนี่ยขยายตัวดีแล้วก็ถ้าล้างพิษในดินกระตุ้นจุลินทรีย์เร่งรากเร่งจุลินทรีย์ให้ขยายตัวดีให้รากเดินดีก็ใช้รสจืดครับรสจืดนี่ใช้บำรุงดินไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยให้บูมเร็วและใช้ล้างพิษด้วยคนสมัยโบราณเนี่ยกินพิษเข้าไปเอาน้ำซาวข้าวกินไปหรือล้างจืดเนี่ยกินเข้าไปก็จะล้างพิษได้จะลดความเป็นกรดในดินลดความเป็นกรดในคนก็ได้วิธีหมักเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารสไหนทั้ง9รสแต่เราเลือกเอามาใช้ประมาณ7รสเนี่ยนะครับหมักเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูครับท่านผู้ชมครับวัตถุดิบในการปรุงอาหารเลี้ยงแม่ธรณีนะครับมี1นะครับสมุนไพรรสจืด2น้ำตาลนะครับถ้าดีใช้น้ำตาลคนกินได้น้ำตาลแดงจะสุดยอดเลยครับและหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์

0: หมักไว้นานแล้วแล้วก็น้ำถังด้วยครับวิธีการทำนะครับก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขั้นตอนที่2ก็เอาผักเนี่ยใส่ลงไปในถังเลยทีนี้ก็เอาปลา1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อ1ลิตรผสมกับน้ำ10ลิตรครับหลังจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่สำคัญมากถ้าผสมไม่สม่ำเสมอมันจะทำให้เน่าเพราะว่ามันต้องการความหวานอยู่ที่ประมาณ 10% ในกรณีที่เราไม่มีหัวเชื้อเราไม่ได้ทำหัวเชื้อไว้เองก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ว่าการหมักจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นเองครับเทใส่เข้าไปในนี้เลยเทใส่เข้าไปในถังหลังจากเราเอาน้ำผสมหัวเชื้อผสมน้ำตาลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับต้องคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในพืชรสจืดนะครับแล้วก็ฝาปิดปิดฝาให้แน่นนี่สำคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะครับเอาไปใส่ไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้ก็ได้ใต้ร่มก็ได้สัก3เดือนรสอื่นๆนะครับก็ใช้เหมือนกันหมักเหมือนกันใช้เหมือนกันเวลาจะทำปุ๋ยหมักเนี่ยก็เอาน้ำหมักชีวภาพรสจืดเนี่ยมาผสม1:100แล้วก็ไปลดเพื่อทำปุ๋ยหมักหรือถ้าจะไปฉีดต้นไม้ให้ถูกใบถูกยอดมันเนี่ยต้องผสมจางประมาณ500ส่วนยกเว้นนะครับถ้าเป็นสะระแหน่ต้อง 2,000 ส่วนนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ย100ส่วน200ส่วนได้ไม่มีปัญหาเลยขณะหมักไปก็ต้องท่องคาถาด้วยนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชหรือแม่ผมบอกว่าเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพศพ
1: ยาสมุนไพรอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับและถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องของการรักษาพยาบาลของคนไทยนั่นก็คือยาหม่องนั่นเองนะครับยาหม่องนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลก็ว่าได้นะครับเป็นยาที่เหมาะสำหรับการใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแทบจะทุกบ้านนะครับมียาหม่องติดไว้ที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นสามารถบำบัดอาการรักษาได้หลายโรคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยอาการฟกช้ำดำเขียวที่เกิดจากอุบัติเหตุก็สามารถที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยบรรเทาได้นะครับวิธีการทำยาหม่องนั้นก็ทำกันแบบง่ายแสนง่ายทีเดียวนะครับทุกบ้านสามารถทำใช้เองได้และเหลือใช้ก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมวิธีการทำยาหม่องกันได้เลยนะครับ
2: วันนี้จะมาแนะนำมาสอนเรื่องการทำยาหม่องไพรหรือยาหม่องหัวไพรให้แก่ท่านผู้ชมผู้ดูทุกท่านสมคุณของตัวยาแต่ละอย่างนะครับขาดไม่ได้ก็คือหัวไพรไพรนี่ก็ต้องล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นเล็กยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้กระจายตัวยาพลายนะออกมาข้างนอกได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปก็คือพริกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้อนสมมติว่ากล้ามเนื้อตัวใดก็ดีนะครับมันปวดมันเป็นตะคริวเลือดตรงนั้นมันไม่มาเราเอายาตัวนี้ทาเข้าไปเมื่อมันร้อนมันก็จะคลายได้เรายังมีตัวประกอบคือกระบุนนอกจากจะเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจแก้ปวดและเป็นตัวยาที่ช่วยกระจายตัวฤทธิ์ยาเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นต่อไปก็เป็นพิมเสนครับช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจแก้ลมคลายอาการปวดเมื่อยทำให้มีกลิ่นหอมชื่นใจตัวต่อไปก็คือเมนทอนมีกลิ่นหอมฉุนหอมก็หอมฉุนกระสุนและมีรสร้อนตัวต่อไปก็คือน้ำมันระกำโดยเฉพาะน้ำมันระกำกระทาแก้ปวดได้อยู่แล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวาสลินครับ
3: ขั้นตอนการทำยาหม่องสมุนไพรขั้นแรกนะคะก็นำวาสลินลงเจียวในกระทะกะพอประมาณนะคะใส่ลงไปในกระทะรอจนตัววาสลินละลายแต่วาสลินนี้เมื่อถูกความเย็นก็จะจับตัวกันเหนียวหนืดเหมือนเดิมพอวาสลินละลายเสร็จแล้วก็นำตัวไพรลงทอดให้กรอบ

0: หลังจากที่ตัวพลายแห้งแล้วน้ำมันพลายออกจนหมดแล้วนะคะก็ตักตัวพลายที่แห้งกรอบกรองจนน้ำมันเสด็จหลังจากนั้นนะคะก็นำพริกลงทอดสรรพคุณของพริกนี่นะคะมีรสเผ็ดร้อนแก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆกรองพริกด้วยกระชอนนะคะสาเหตุที่เรากรองเพราะว่าเมล็ดพริกเนี่ยมันเม็ดละเอียดนะคะถ้าเกิดเราไม่กรองตัวเมล็ดพริกนี่ก็จะปนไปกับตัวยาจากนั้นนะคะนำพิมเสนใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนำกะละบูนใส่ลงไปเท่าๆกันนะคะจากนั้นเมนท่อนตามลงไปเลยนะคะเท่าๆกันเหมือนกันคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะนำน้ำมันระกำใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะน้ำมันระกำนี่จะเป็นตัวประสานนะคะแล้วก็บรรจุในตลับหรือขวดแก้วนะแล้วนะคะยาหม่องสมุนไพรประจำบ้านของเรานะคะซึ่งหาทำได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อยาแถวตามร้านเลยนะคะให้เปลืองสตางค์ทำได้ง่ายๆภายในครอบครัวอย่างที่บอกไปนะคะสามารถเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของสมุนไพรที่เราต้องการทำเป็นการพึ่งพาตนเองแบบหนึ่งของครอบครัวและภายในครัวเรือนนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสามารถนำไปใช้ทำได้ในครอบครัวนะคะ
1: เห็นวิธีการทำยาหม่องแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมก็อาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกเราไปหาซื้อจากท้องตลาดไม่ง่ายกว่าหรือนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับองค์ความรู้และวิธีการทำยาหม่องในวันนี้นั่นก็คือทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้ลุกขึ้นมาหาวิธีการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งยังมีหลายเรื่องด้วยกันที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับเรื่องยาหม่องนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับกลับเข้าสู่ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาโดยตลอดก็จะเห็นนะครับว่าความรู้อย่างหนึ่งที่เรามักจะนำเสนอในเรื่องของการพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดนั่นก็คือการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าราคาของพลังงานก็ยิ่งจะสูงขึ้นพลังงานนั้นก็ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางหนึ่งที่จะเป็นทางรอดในวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นก็คือการร่วมกันประหยัดหรือว่าสามารถผลิตพลังงานขึ้นใช้เองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในเรื่องของพลังงานสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นใช้เองนะครับโดยก๊าซชีวภาพที่ได้นั้นก็ได้มาจากการหมักเศษอาหารที่เราเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนในแต่ละวันนั่นเองนะครับวิธีการทำถังก๊าซชีวภาพก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงอะไรวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นผู้เชี่ยวชาญรออยู่แล้วที่จะให้คำแนะนำไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: อุปกรณ์การทำแก๊สชีวภาพใช้เองนะครับอันดับแรกก็จะมีถัง200ลิตรปิดฝานะครับ2มีท่อ3นิ้วแล้วข้อต่อ4นิ้วท่อ3นิ้วนะครับความยาวประมาณ50เซนครับจากนั้นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้อต่อ4หุ่นครับมีเกลียวนะครับขันเข้าหากันในการต่ออุปกรณ์อันที่3ก็คือท่อ1นิ้วยาวประมาณ70เซนนะครับแล้วข้อต่อ1นิ้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นถัง200ลิตรนะครับเปิดฝา1ลูกแล้วก็ถังที่มีขนาดเล็กลงนะครับประมาณ150ลิตรเปิดฝาเหมือนกันอีก1ลูกครับอันดับแรกเลยเราก็จะนำถัง200

100ลิตรที่ปิดฝานะครับนำมาเจาะรูขนาดประมาณ4นิ้วเท่ากับท่อที่เราเตรียมเอาไว้ช่องหนึ่งเป็นช่องออกนะครับเป็นช่องที่แก๊สจะออกมาเราจะเจาะรูประมาณ4หุ่นต่อไปนะครับจะเป็นข้อต่อ4หุ่นในการต่อถอดเข้าออกจากกันนะครับแล้วก็นำมาต่อเข้าด้วยกันครับสำหรับเป็นช่องที่ส่งแก๊สไปเก็บไว้นะครับเมื่อแก๊สเกิดมาเราก็จะต่อท่อนี้ไปสู่ถังเก็บที่สวมเข้าด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเราก็นำท่อ3นิ้วมาต่อเข้ากับข้อต่อ4นิ้วนะครับสวมเข้าด้วยกันแล้วทากาวให้สนิทนะครับทากาวให้สนิทแล้วก็สวมไปในช่องที่เราเจาะขนาดรูของถังที่ฝาปิดนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราทาซิลิโคนนะครับซิลิโคนกันซึมรอบๆบริเวณข้อที่เราต่อไว้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านเติมแล้วก็ด้านที่แก๊สออกนะครับเราจะทาซิลิโคนนะจากนั้นเราก็นำท่อขนาด1นิ้วที่มีความยาว70เซนติเมตรพร้อมข้อต่อนะครับมาสวมเข้ากับช่องที่เราเจาะประมาณขนาด1นิ้วนะครับเข้าด้วยกันจากที่เราประกอบถังหมักเสร็จอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประกอบถังส่วนที่เราจะกักเก็บแก๊สไปใช้นะครับโดยใช้ถัง200ลิตรที่เปิดฝานะครับใส่น้ำจากนั้นเราก็นำถัง150ลิตรนะครับเปิดฝาคว่ำเข้าหากันนะครับคว่ำเข้าหากันเราจะเจาะก้นก่อนนะครับเจาะก้นก่อนให้ระบายอากาศได้ถังก็สามารถสวมลงไปได้รูขนาด2รูด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้แก๊สที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีแรงดันก็จะขับมาเก็บไว้ในถังในส่วนที่เราสวมไว้นะครับเมื่อแก๊สมาสะสมก็จะดันให้ถังนี้ลอยขึ้นนะครับดันให้ถังลอยขึ้นแทนที่น้ำเมื่อถังลอยขึ้นแสดงว่าเรามีแก๊สไว้ใช้นะครับจากนั้นเราก็สามารถเปิดแก๊สนะครับไปตามท่อที่เราจะไปสู่หัวแก๊สนะครับเราก็สามารถมีแก๊สไว้ใช้ได้ครับในช่วงแรกนะครับเราจะใช้มูลสุกร50กิโลแล้วน้ำเปล่านะครับเท่า1เท่านะครับ1เท่าก็คือประมาณ50กิโลหรือ50ลิตรเท่ากันจากนั้นเราก็มากวนให้เข้ากันนะครับกรณีที่เราหามูลสุกรไม่ได้เราใช้มูลสัตว์ได้ทุกชนิดครับมูลวัวได้นะครับมูลไก่มูลเป็ดได้ทั้งหมดครับได้ทุกมูลสัตว์ทุกชนิดจะมีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่รังเกียจนะครับมูลคนเรานะครับก็สามารถเป็นสารตั้งต้นได้ครับเมื่อกวนมูลสุกรละลายดีแล้วเราก็ใส่ในถังหมักไว้ประมาณ15วันนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปอีกนะครับเติมน้ำในถัง200ลิตรลงไปอีกให้ได้3ใน4ของถังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดแก๊สนะครับประมาณ25วันถึงเดือนนึงเราก็จะมีแก๊สใช้จากนั้นเราจึงค่อยเติมเศษอาหารหรือว่าเศษผักที่เราหั่นละเอียดนะครับเติมลงไปวันหนึ่งประมาณ 1-2 กิโลทุกวันครับเราก็จะมีแก๊สใช้ทุกวันครับมาถึงวัสดุที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้เศษอาหารมูลสัตว์หรือผักเศษผักที่เรานำมาผัดมาแกงแล้วเศษผักที่เราปอกออกตัดออกนะครับเอานำมาหั่นให้ละเอียดแล้วนำมาใส่นะครับรวมทั้งผักตบชวานะครับเมื่อเราหั่นให้ละเอียดนะครับเราก็ใส่สามารถใส่เข้าไปในช่องเติมได้เลยนะครับวัสดุที่เรานำมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักไม่ว่าเป็นพืชสีเขียวนะครับต้องหั่นให้ละเอียดนะครับถ้าหั่นไม่ละเอียดนั้นการย่อยสลายช้า1 2จะไปอุดตันในช่องระบายด้วยนะครับ
แล้ววัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรใช้ก็คือผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดจะทำให้ไม่เกิดแก๊สนะครับเนื่องจากว่ารสเปรี้ยวนั้นเป็นกรดนะครับเป็นกรดทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนนั้นไม่ทำงานนะครับก็จะไม่เกิดแก๊สเมื่อเราหมักไว้ประมาณ1คืนนะครับเช้าเศษอาหารที่เราเติมนะครับก็จะเริ่มเกิดเป็นแก๊สนะครับแก๊สที่เกิดขึ้นนะครับก็จะผ่านนะครับเกิดแรงดันแล้วก็ผ่านท่อที่เราต่อไว้นะต่อมายังถังนะครับถังเก็บแก๊สนะแล้วก็ต่อด้วยวาล์วนะครับวาล์วสำหรับปิดเปิดนะอีกท่อหนึ่งเป็นทางออกนะครับทางออกสำหรับที่เราจะต่อแก๊สไปยังหัวเตา

0: ครับสำหรับการผลิตแก๊สมีเทนหรือแก๊สธรรมชาติไว้ใช้เองสร้างพลังงานไว้ใช้เองนะครับเราสามารถผลิตได้ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ง่ายๆใช้เวลาเพียงสั้นๆใช้เวลาแค่วัน2วันเราก็สามารถมีแก๊สใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนะครับเป็นปัจจัยที่เราสร้างได้เองนะครับเป็นพลังงานที่เราสามารถผลิตได้เองครับ
1: วิธีการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองในครัวเรือนนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีการด้วยกันนะครับการใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันมาเป็นต้นทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีการที่วิชาพึ่งตนเองจะนำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ยังมีข้อสงสัยข้อข้องใจว่ากระบวนการผลิตกระบวนการทำอย่างไรต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างต้องการที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

0: แบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: 再多，中安中连不也一样
1: Play and learn。คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
2: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
3: ้วรินทร์จริยากาธวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
4: In the name of Allah
5: I'm Jordania Narathiwan
6: มัธยมศึกษา
7: ใส่ทัศน์ที่กำหนดไว้

0: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ Mmatch การแข่งขัน World Mariyu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ได้แก่
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย

0: ป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท

อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื่นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน

ที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่

0: ยังมีมากมายเรื่องราว
1: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
0: เป็นพลังเป็นอาวุธ

0: ูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่ประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะ
0: วันนี้โรคระบาด
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมา

0: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนได้อุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
2: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: ำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแท้ในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะคุณครูมี
2: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
1: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
1: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
2: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
1: ทำพร้อมๆกันนะคะ
2: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
1: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
2: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทรพีเดินทางไปท้ารบกับพาลีที่เมืองขิดขินทั้งสองต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจดค่ำแต่ก็ไม่ปรากฏผลแพ้ชนะกันพาลีจึงออกอุบายให้ไปต่อสู้กันในถ้ำในวันรุ่งขึ้นและสั่งสุครีพผู้เป็นน้องชายว่าถ้าตนสู้กับทรพีจนวันแล้วยังไม่กลับมาขอให้สุครีพไปดูที่ลำธารหากว่าเห็นเลือดข้นไหลออกจากถ้ำก็แสดงว่าพาลีเป็นผู้มีชัยแต่ถ้าเป็นเลือดใสไหลออกมาจากถ้ำให้รู้ว่าเลือดนั้นเป็นของพาลีหากตนแพ้แล้วก็ให้เกณฑ์ไพร่พลขนหินมาปิดปากถ้ำเสียอย่าให้ผู้ใดมาพบศพครั้นพาลีต่อสู้กับทรพีอยู่ที่ในถ้ำจนครบ7วันก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดทรพีจะมีฤทธิ์มากพาลีจึงแกล้งถามว่าเทวดาองค์ใดเป็นผู้ประทานฤทธิ์ให้แต่ทรพีกลับไม่ยอมรับว่ามีเทวดาปกปักรักษาตนอยู่ทำให้เทวดาที่รักษาทรพีน้อยใจพากันหนีออกจากร่างทั้งหมดทำให้พาลีสามารถฆ่าทรพีได้สำเร็จพระพิรุณจึงบันดาลให้เกิดฝนตกเพื่อเป็นการฉลองชัยครั้งนี้การที่ฝนตกกลับส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายตามมาคือสุครีพเห็นเลือดของทรพีที่ปนกับน้ำฝนไหลออกมาจากถ้ำกลายเป็นเลือดใสก็คิดว่าพาลีตายจึงเร่งสั่งให้ทหารขนก้อนหินไปปิดปากถ้ำตามที่พาลีได้สั่งไว้ฝ่ายพาลีเมื่อฆ่าทรพีได้แล้วก็ใช้พระขันตัดหัวทรพีคอนขึ้นเหนือบ่ามาที่ปากถ้ำเมื่อเห็นก้อนหินปิดอยู่ก็โกรธจึงจับหัวทรพีคว้างออกไปจนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่พังลงแล้วหอบกลับไปยังเมืองขีดขินไปต่อว่าสุครีพว่าเป็นคนคิดคดทรยศเห็นทีจะเลี้ยงไว้ต่อไปไม่ได้แม้สุครีพจะอธิบายอย่างไรพาลีก็ไม่ฟังและขับสุครีพให้ออกจากขีดขินไปใน

ท้าวทศรถและห้ากษัตริย์เสด็จมาร่วมพิธีอภิเษกสมรสของพระรามกับสีดาที่เมืองมิถิลาซึ่งพิธีครั้งนี้ท้าวชนกจัดงานได้อย่างสมพระเกียรติมีพระมหาฤาษีและมวลหมู่เทพยดามาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเป็นจำนวนมากครั้นเสร็จพิธีท้าวทศรถก็ลากลับระหว่างที่ท้าวทศรถโปรดให้เคลื่อนกำลังพลกลับกรุงศรีอยุธยามีนกกระเต็นตัวหนึ่งบินโฉบมาจิกธงชัยโหรได้ทำนายว่าจะมีข้าศึกมาสู้รบด้วยแต่ไม่สามารถต้านทานฤทธิ์ของท้าวทศรถได้ครั้นเดินทางต่อมาได้ระยะหนึ่งขบวนเสด็จก็ถูกยักษ์รามสูรเข้าโจมตีกองทัพเมื่อสู้กันพระรามแผลงศรทำลายล้างขวานรามสูรได้สำเร็จแล้วใช้คันศรตีรามสูรจนได้รับบาดเจ็บทำให้รามสูรเสียใจเป็นอันมากที่ต้องมาพ่ายแพ้แก่มนุษย์แต่มาภายหลังได้รู้ว่าแท้ที่จริงพระรามนั้นคือพระนารายณ์อวตารจึงกราบทูลขออภัยโทษและถวายศรซึ่งพระอิศวรประทานแก่ยักษ์ตรีเมฆผู้เป็นตาของตนศรนี้พระสยมภูวยานประทานองค์ตรีเมฆยักษ์สีผู้เป็นอัยการธิบดีข้านี้จึงได้สืบมาฝ่ายพระรามเมื่อรับศรของรามสูรแล้วก็สถานแล้วโยนศรขึ้นฟ้าขอฝากให้พระพิรุณช่วยรักษาไว้

สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของ

0: โครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ประนินมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิทฟาร์มก็บริษัทมานิทฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิทฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิทฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยคือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิทฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิทฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิทฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นเหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิทฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิทฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิทฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิทฟาร์มทําในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทําหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ําคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทําหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทําในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิทให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิทฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: เริ่มแรกๆก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเค้าเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทําให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับแล้วก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการตัดซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวก.นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกัน

0: นะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇。

0: 闪亮，很漂亮。
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่ไหนที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
6: สบายดีเนาะ
5: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
7: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
6: ครับยาย
8: ที่ตาเสียพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
9: ้ได้ครับตาม
5: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาเขา
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนะล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ครับ
0: โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี่บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าบัตตาตายคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: กับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมาในสวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวาน
1: ที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงห้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
2: เลี้ยงต่อ
1: เลี้ยงต่อ
0: เมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเค
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

รับเกียรติจากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเพลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: กระเทาะเพื่อกระแทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

ั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: หวานจะเศร้าสินี่เรียกอะไรนี
1: ่
0: อย่าโหยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าอย่าโหยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่าอย่าหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากอย่าโหยอย่าหลวงแหลกหลอด
1: วัวครอก
0: แล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
1: ่
0: โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งนำจุบตายกรอกเลย
1: มะม่วงเม็ด
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็ใช้
1: ควาด

0: เล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลย
1: แล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโปลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโปลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟ
0: ความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
1: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทย

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ำปลายลิ้นปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกคาได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโคลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงกลมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
1: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็คงจะพบเห็นสินค้าญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ยุคสมัยไหนและไทยกับญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ไหนบ้างไปคลายฉงนกันเลยค่ะ

ับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่แรกที่มิลเลอร์ที่จะมาก็คือที่นี่เลยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไหนๆมาถึงที่แล้วเนี่ยไปหาคนช่วยคลายฉงนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: สวัสดีค่ะ
1: รอนานไหมคะอาจารย์
0: ค่ะไม่นานค่ะเดี๋ยวเดียว
1: อาจารย์คะวันนี้มิ้นมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนหน่อยคือมิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ไหมคะอาจารย์
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: งั้นขอถามเลยได้ไหมคะ
0: ถามเลยค่ะ
1: วัยรุ่นใจร้อนมาก
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ
1: ยากถามว่าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงคะทำไมอยู่ๆ
0: ค่ะเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้เงินมา177ล้าน
1: โอ้อยู่ก็ให้มาเลยเหรอคะ
0: ได้มีการขอไป
1: ตกใจนึกว่าใจดีอยู่ให้เลย
0: ขอไปค่ะมีทางรัฐบาลไทยขอไปแล้วก็ทางการญี่ปุ่นก็ให้มา177ล้านสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเกาะเมืองนะคะกับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ค่ะ
1: อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ทีนี้อีกอย่างนึงค่ะอาจารย์พิพิธภัณฑ์ที่จริงๆพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็อยู่บ้านเราเยอ
0: ะ
1: ทำไมถึงมาสร้างที่อยุธยาคะไม่ไปสร้างกรุงเทพคนน่าจะเยอะกว่า
0: เพราะนี่เป็นถิ่นเดิมที่บรรพบุรุษเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะ
1: เขามาตั้งแต่อยุธยาแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาอยู่ที่อยุธยา
0: บริเวณนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มาอยู่อยุธยาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เลยเลือกที่นี่
0: เลือกที่นี่ค่ะก็ต้องมาสร้างที่เดิมของเขา
1: อ๋อ
0: ค่ะเขามาศึกษานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตั้งเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
1: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทั้งหมดแล้วก็
0: ใช่
1: เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอดีตย้อนกลับมาตั้งใหม
0: ่
1: เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นในเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมสถานที่ก็น่าสนใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็รอบๆหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: แสชนคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จริงชาวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยนานแล้วนะคะโดยชาวญี่ปุ่นตอนใต้ที่เรียกว่าโอกินาว่านะคะค่ะได้เข้ามาประเทศไทยช้านานแล้วนะคะแต่ที่มีหลักฐานจริงๆก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ได้ทรงอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นตั้งบ้านเรือนแล้วก็คลังสินค้าที่นี่ค่ะค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะตามที่เคยมีอยู่ตามหลักฐานของฮอลันดาเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยค่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาเหมือนขออาศัยอยู่เฉยๆหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะคือคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประเทศไทยอะมี3กลุ่ม
0: กลุ่ม
1: แรกคือพ่อค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะค้าขายกันตลอดกลุ่มที่2ก็คือพวกโรนิน
0: ซามูไร
1: ซามูไรที่ไม่มีสังกัดนะคะก็ต้องหาสังกัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปที่อื่น
0: แล้วคือเขามาที่นี่นี่คือเหมือนเขาหนีมาหรือว่าเขามาหาสังกัดที่นี่เหรอคะ
1: คือเขาหนีมาถ้าพูดถึงก็หนีมาคือเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะที่ต้องฆ่าแกงอะไรแบบ
0: เราใจดี
1: เราใจดีใช่ค่ะแล้วก็พวกที่3นะคะคือพวกที่ลี้ภัยศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศอื่นๆนะคะคือไม่พอใจที
0: ่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ
1: สต์ใช่ค่ะงั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะก็มองว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยไม่กีดกันในเรื่องของศาสนา
0: อ๋อคือคนญี่ปุ่นที่เป็นคริสต
1: ์
0: ที่ลี้ภัยมาที่บ้าน
1: ใช่ 80% ค่ะ
0: โอ้
1: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
0: อ๋ออุ๊ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
1: ค
0: ือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นพวกโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
1: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขาย
0: เขามากันทางไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะอ๋อเส้นทางนะคะเรามีแผนที
0: ่
1: นะ
0: คะคือแสดงให้เห็นเป็นเส้นทาง
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมดีไหมคะ
0: ดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: แผนที่ค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เหรอคะอาจารย
1: ์ค่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้นทางเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
0: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
1: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจงตรงนิดๆ นะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยคือเชื่อว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
0: มาไกลเน
1: า
0: ะ
1: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
0: โอ้เข้ามาตรงกลางเลย
1: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2นี่นะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
0: คือเข้ามาขายให้เราเหรอ
1: เข้ามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือจากญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะเส้นสีส้มเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็จะเรียบมาแถบทางด้านต่อมาทางด้านใกล้ๆกับจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
0: มารวมที่เรา
1: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
0: โหอาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
1: วาดค่ะ
0: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
1: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาวดัช
0: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
0: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
1: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
0: ไกลไหมคะ
1: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
0: อ๋ออาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเรื่องสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
1: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็พวกโรนินแล้วก็พวกที่ลี้ภัยศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ทราบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นดินแดนให้มีความสุขอะค่ะฉะนั้นเขาก็ทยอยกันมาแล้วก็บอกเล่ากันต่อๆไป
0: มีการส่งข่าวกันบอกด้วย
1: ใช่ใช่แล้วก็มาก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลออกยาหาออกยาเสนาพิมุกก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
0: เป็นคนญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมทำไมบ้านเราถึงใจดีขนาดนี้คะมีตั้งหลายชุมชนจากหลายชาติให้พื้นที่เขาอยู่ให้พื้นที่พักพิงแถมให้สร้างเหมือนเป็นเมืองเล็กๆของตัวเองด้วยแถมยังให้คนของเขาเนี่ยดูแลปกครองแบบเล็กๆด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายสงวนกับมิ้นต่อเพราะมิ้นเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีเรื่องเล่าคลายสงวนให้มิ้นอีกเยอะแน่นอนแป๊บเดียวค่ะของที่เห็นตรงนี้ค่ะมีตั้งแต่หัวมีอันนี้เรียกว่าไหหรือโอ่งหรืออะไรคะเนี่ย
1: ไหค่ะ
0: ไหใช่ไหมคะแล้วก็มีงาช้างมีหนังสัตว์ด้วยตรงนี้นี่เป็นของเราหรือของเขาหรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะก็จะมีหนังสัตว
0: ์
1: เอาไปทำพวกเสื้อเกราะ
0: หนังสัตว
1: ์หนังสัตว์
0: เกราะเหรอ
1: คะค่ะเสื้อเกราะค่ะค่ะแล้วก็พวกเขาสัตว์นะคะก็จะไปทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะงาช้างนะคะก็เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็ไม้กฤษณาเป็นไม้หอมนะคะเอาไปใช้เป็นสิ่งของทั้งหลายอะค่ะแล้วไหทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไหที่ใส่ดินปืนค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยซื้อปืนจากเราไปแล้วก็ต้องซื้อดินปืนไปด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็เลยต้องเอาพวกนี้ไปด้วยค่ะ
0: ถ้าบอกว่านี่คือเป็นสินค้าของเราทั้งหมดที่เราคืออันนี้คือเหมือนกับว่าอย่างพ่อค้าที่มาแล้วกลับไปใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่เข้าไปอยู
1: ่ค่ะคือเขาจะนำสินค้าเนี่ยมาเก็บในคลังสินค้าของเขาแล้วต้องอาศัยช่วงที่ลมมรสุมพัดไปประเทศยิปต์แถบญี่ปุ่น
0: อ๋อเขาจะได้
1: เขาจะได้เรือไปทีค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ50วันค่ะ
0: โอ้ยนานเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วเขามีอะไรมาค้าขายแลกกับเราบ้างไหมคะ
1: อ๋อมีค่ะเดี๋ยวจะได้ชม
0: ของเขานี่มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอย่างเช่นดาบ
0: อาจารย์อันนี้เป็นดาบซามูไรตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะ
1: ค่ะคืออันนี้คือดาบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าออกของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาประเทศไทยค่ะ
0: อ๋อแล้วหนังปลากระเบนที่อาจารย์บอกนี่มันอยู่ตรงไหนคะ
1: ค่ะลองมองเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าหนังเนี่ยก็คือหนังที่ส่งไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะพวกหนังกวางหนังสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่กระเบนเนี่ยจะเห็นว่ากระเบนอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
0: ที่เห็นสีขาวๆ
1: ใช่ค่ะนั่นนะคะเขาจะใช้ข้างในเพื่อว่าไม่ให้ด้ามซามูไรด้ามดาบเนี่ยลื่น
0: อาจารย์แล้วทำไมถึงมีบอกว่ากุ๊กกิ๊กมีดอกไม้ด้วย
1: อ๋อค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะปกติของแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขา
0: อันนี้คือแบ่งให้รู้ว่าอันนี้ของใคร
1: ใช่ค่ะของใครค่ะสำนักไหนค่ะสำนักไหนที่ติดอ่ะ
0: เท่เลยอ่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวิสามาช่วยคลายฉนวนให้มิ้นเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้อาจารย์สายชนเนี่ยช่วยปูแบ็คกราวด์ในอดีตไปให้แล้วว่าคนญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามายังไงทางไหนและเข้ามาทำอะไรรู้อดีตแล้วก็ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามมิ้นไปคลายฉนวนต่อแต่ว่าที่ไหนนั้นต้องตามไปดูกันค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นกันไปแล้วตอนนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะย่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่ามีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสมัยนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเจแปนทาวน์เลยล่ะค่ะ
2: มินจัง
3: สวัสดีครับ
0: ไม่เจอตั้งนานเป็นไงบ้างสบายดีป่ะ
3: สบายดี
0: นอนนานเปล่า
3: ไม่นานครับ
0: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมนี่วันนี้ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณรายการคลายสงวนมากที่วันนี้มีคนคุยด้วยแล้ว มีคนไปกินข้าวด้วยมีคนไปเดินเล่นด้วยจากที่ทำเองมาคนเดียวหลายเทปแล้วนะคะนี่คุณทาโคโตะแต่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าในชื่อคุณเคน เขาเคยเล่นละครนะตอนนี้ทำหนังด้วยใช่ไหมคะ
3: ทำหนังด้วยนะ
0: หนังอะไรนะ
3: หนังเรื่องชื่อ Hand in the Glove ครับดันเรื่องลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นคร
0: ับ เป็นไงล่ะไฮโซเวลามีเพื่อนด้วยวันนี้แถวนี้มีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะป่ะคะเน
3: ี่ยเยอะนะครับย่านนี้เยอะนะครับระวังอโศกถึงทนหล
0: ่ออ๋อแล้วมีร้านอะไรบ้างอะคะเยอะมี
3: ข้างในนี้ครับมีฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ต
0: อ๋อที่คนญี่ปุ่นชอบมาช้อปปิ้งกันใช่ไหม
3: ครับผมมีอาหารและ
0: ร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มเลย
4: คุณผู้ชมไปเดินเล่นกันไหมไหนๆก็มีไกด์นำทางแล้วไปเดินเล่นกันดีกว่าคุณทาคาโตะเล่าให้มินฟังว่าคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมพักอาศัยกันอยู่ในย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเพราะถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญพอมีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นก็เลยเกิดร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นขึ้นมารองรับทำให้เกิดเป็นสังคมย่อมๆของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจนทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นทาวน์นั่นเองค่ะ

0: Sushila.
1: Sushila.
0: Sushila.
1: หิวมากตอนนี้ใช้พลังงานกับการเดิน
2: ครับ
1: วันนี้ชวนมาเพราะว่าอยากถามคุณทาคาโตะเรื่องแบบวัฒนธรรมการกินแล้วคุณทาคาโตะอยู่ไทยมากี่ปีนะ
2: 13ปี14ปีแล้วครับ
1: คือมันแตกต่างกันใช่ป่ะคะแบบเวลาแบบสมมติไปกินข้าวคนไทยกินคนญี่ปุ่นกินเงี้ย
2: วิธีการกินนะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอลองถามจากออริจินอลหน่อยละกัน เวลาแบบเรากินพวกแบบราเมงกินอาหารเส้นของญี่ปุ่นยิ่งซูดให้แบบว่ามีเสียงอ่ะคือเป็นการบอกคนทำว่าเอออร่อย
2: อันนี้
1: จริงป่ะคะ
2: จริงครับคือ
1: ต้องพยายามฝึก
2: ที่ให้มีเสียงนะครับอันนี้โดยเฉพาะตอนที่ทานอะไรที่เป็นเส้น
1: ๆ
2: ราเมงโซบะอุด้งอย่างเดียว
1: ค่ะ
2: เวลากินข้าวธรรมดานะ
1: อ๋อกินปกติใช่ไหม
2: กินปกติ
1: ไม่ต้องกินมีเสียง
2: ห้ามมีเสียงนะ
1: ห้ามเหมือนกันใช่ไหม
2: ห้ามเหมือนกันนะ
1: อ๋อมีเยอะมากเลยข้อข้องใจคือใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าห้ามปรุงถ้าปรุงถือเป็นการเสียมารยาท
2: อ
1: ันนี้จริงป่ะ
2: บางร้านนะครับบางร้านเขาห้ามปรุง
1: เพราะว่า
2: สูตรรสชาติของร้านนั้นอ่ะเขาถือว่าเพอร์เฟกต์ 100% แล้ว
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าเราปรุงจะเป็นการแบบดูถูกสูตรเขาแบบนั้นใช่ไหม
2: ดูถูกฝีมือการทำอาหารของเขาอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ยนะ
1: แล้ววัฒนธรรมอิตาดากิมัส
2: อิตาดากิมัสอันนี้หลายคนมาถามนะครับว่าอิตาดากิมัสมีความหมายอะไร
1: เอาถ้าแปลตรงตัวก่อนก็คือกินแล้วนะคะถูกไหมคะ
2: กินแล้วนะครับ
1: อิตาดากิมัส
2: อิตาดากิมัสกินแล้วนะครับก็คือเป็นคำทักทายบอกทานอาหาร
1: คือเราต้องมีคำทักทายก่อนทานอาหาร
2: ครับผม
1: อันนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วเหมือนก
2: ันนานแล้วนะครับ
1: แล้ว
2: อิตาดากิมัสมีสองความหมายนะครับมีความหมายแรกก็คือว่าแสดงความขอบคุณเพื่อที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
1: คือขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้อย่างเงี้ย
2: ใช่สิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชอะไรก็แล้วแต
1: ่ที่ตายให้เรา
2: ที่ตายให้เรานะครับ
1: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะล้ำลึก
2: แสดงความเคารพนับถือต่อธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง
1: อันนี้นี่เป็นในเชิงศาสนาป่ะคะ
2: ครับผมน่าศาสนามาจากน่าจะเกิดมาจากศาสนาชินโต
1: เดลากิมัส
3: เดลากิมัส
4: อาหารญี่ปุ่นอีกชนิดที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็นิยมทานกันก็คือซูชินั่นเองเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็กินง่ายแต่คุณผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักการกินซูชิแบบถูกวิธีแล้ว
1: เขาต้องคนญี่ปุ่นจริงเขากินแบบไหน
2: ที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือแบบใช้มือกิน
1: อ้าวจริงเหรอคะ
2: ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นี
1: ้
2: สมัยก่อนชอบทำอะไรรีบๆหน่อยครับ
1: อ๋อคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบตะเกียบ
2: ยืนกินนะครับสมัยก่อนซูชิยืนกิน
1: เป็นแบบซูชิแบบที่เป็นร้านบาร
2: ์ข้างถนน
1: อ๋อใช้มือกินใช่ไหม
2: ใช้มือกิน
1: ทำยังไงมันไม่เคยใช้มือกินซูชิเลยพูดจริง
2: เอาอย่างนี้นะครับ
1: พลิกลงมาก่อนเนาะ
2: ใช่พลิกลงมาก่อน
1: แล้วก็
2: ชิมโชย
1: เอาปลาจิ้มเหรอคะ
2: ใช่คร
1: ับ เอาทุกที่เราเอาข้าวจิ้มอ่ะแล้วก็กินเหร
2: อ
1: ต้องจิ้มเยอะไหมอ่ะแล้วกินยังไงนะความขึ้นหรือว่ายังไงก็ได
4: ้คุณทากาโตะสอนมิ้นบอกว่าที่เราใช้ด้านเนื้อที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงบนโชยุเพียงเล็กน้อยและไม่ใช้ด้านที่เป็นข้าวจิ้มเพราะอาจจะทำให้เม็ดข้าวแตกตัวแล้วก็มีรสเค็มเกินไปทำให้เราพลาดการรับรสชาติที่แท้จริงของเนื้อปลาค่ะและระหว่างการกินซูชิแต่ละคำเนี่ยต้องกินขิงดองขั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการล้างปากสำหรับซูชิคำถัดไปนี่ถือเป็นความรู้ใหม่ของมิ้นเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ด้วยว่าสมมติถ้าคราวหน้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะกินยังไงให้ดูเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแบบนั้นแต่เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยมิ้นเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการกินอ่ะเราอยู่กันมาแบบคนญี่ปุ่นก็มาอยู่เมืองไทยเยอะนะมีทั้งการค้าขายมีอะไรเยอะแยะเลยช่วงหน้าต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะมาคลายสงสัยให้กับมิ้นในเรื่องนี
5: ้น่ารู้แกล้งเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของวาซาบิซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากต้นคาโนล่ากล่าวกันว่าวาซาบินั้น เป็นเครื่องปรุงรสที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมายาวนานกว่าพันปีเนื่องจากกลิ่นฉุนของวาซาบิจะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ทุกชนิดนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาจากการค้นคว้าพบว่าวาซาบิมีผลในการฆ่าเชื้อโรครวมทั้งยังสามารถช่วยกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาเมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย

0: ี่ปุ่นสักขนาดนี้โอ้โหมิ้นกับอาจารย์นี่แต่งตัวเต็มยศมากๆถามอาจารย์ก่อนเลยเรื่องโชกุน
1: ชัตโตมาเตะกระดัสไซรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวญี่ปุ่นบอกว่าชัตโตมาเตะสักครู่นะคะจะว่าอะไรมาถึงก็ถามเลยเหรอไม่เกินไม่อะไรสักอย่างนึง
0: เกินอะไรอ่ะให้เกินอะไร
1: ก็ไม่รู้แล้วมานั่งอะไรกันอีตรงนี้แล้วนี่จับใจชุดใส่แ
0: ช
1: ทอะไ
0: รเงี้ยก็วันนี้มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยนี่ไงจับอาจารย์ใส่ชุดเต็มยศหนูก็เต็มยศเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์อ่ะ
1: โอเคเข้าเรื่องสักทีนึง
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมัยสงครามบ้างสมัยอะไรบ้างทีนี้หนูอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ของไทยเรากับโชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสัมพันธ์อันดีมีอะไรไงไหมคะ
1: ดีสิไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะสัมพันธ์กันดีมากมากมาก
0: มาก
1: มากเหลือเกินแหมจะบอกว่าไงมากจริงๆมินเอาง่ายสุดเลยนะไม่ต้องไปพูดไกลถึงโชกุนพูดใกล้ตัวที่สุดแค่รัชกาลที่6สมัยที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเรียนจบการศึกษาจากอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2เส้นทางมาทางแปซิฟิกก็ได้มาทางยุโรปก็ได้นะครับจากอังกฤษรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จกลับมาผ่านทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้อมไกลรัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงแวะประทับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดต้อนรับนะครับพานำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตชนบทอย่างนู้นอย่างนี้การที่6เนี่ยจดบันทึกรายละเอียดถวายรัชกาลที่5และที่สำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างที่ประทับอยู่ในพระราชวังที่ญี่ปุ่นเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้กราบบังคมทูลนะครับผ่านเสนาบดีขอถวายธิดาให้เป็นบาทบริจาริกาของรัชกาลที่6เพราะทราบว่ายังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสรัชกาลที่6เนี่ยทรงเก่งมากเลยนะครับในการที่จะตอบปฏิเสธท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านก็ยังทรงพระเยาว์เพิ่งจบการศึกษายังไม่ได้ทรงคิดในเรื่องของการแต่งงานแต่งการอะไรเลยแล้วจากนั้นเนี่ยในไมตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็แน่นแฟนถาวรดีอยู่แล้วการที่จะอภิเษกกับเจ้านายซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลังได้ก็คือเข้ากันไม่ได้นะน้องนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อต้องเลิกกันในความหมายในยะนั้นนะ
0: ก็จะเกิดปัญหาระยะยาว
1: ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันทางพระราชวงศ์แหมคิดดูสิอันนี้มหัศจรรย์ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในรัชกาลปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมินนะยิ่งมหัศจรรย์หนักเข้าไปใหญ่เพราะสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในขณะที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันได้พาเสด็จไปทอดพระเนตรกรมประมงอะไรต่างๆเรื่องเกษตรต่างๆเมื่อกลับไปแล้วสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยได้ส่งพันปลาตัวดำๆมาถวาย50ตัวพระเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เองจากบ่อดินในสวนจิตรลดาทำเป็นบ่อปูนขยายจาก1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5บ่อ6บ่อแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานให้กับนายอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเอาไปเพาะตามแหล่งน้ำทั่วประเทศนั่นคือปลานินเก่งมากนินอ่ะนี่คือปัจจุบันคราวนี้จะย้อนให้ฟังไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้นโอ้โหมินบ้านเมืองของเราเนี่ยนะมีต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เพราะกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เราไม่เคยนะครับกีดกันผิวกีดกันเชื้อชาติกีดกันศาสนาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
0: ต้อนรับทุกคน
1: แขกฝรั่งมังค่ารามันมอนเขมรสารพัดทุกชาติอยู่ด้วยกันได้ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะเรามีคนต่างชาติเรียกว่าทุกชาตินะมิ้นเรามีราษฎรญี่ปุ่นนะอพยพเข้ามาในรัชกาลต้นๆคือสมัยสมเด็จพระชัยราชาแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยนะชาวญี่ปุ่นอพยพมาในช่วงนั้นมันมีปัญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจกษัตริย์ นะครับกับอำนาจของโชกุนโชกุนไม่ใช่กษัตริย์นะมิ้น
0: ใช่ใช
1: ่โชกุนเนี่ยคือเสนาบด
0: ี
1: ซึ่งอยู่ฝ่ายกลาโหมนะครับก็จะมีการช่วงชิงอำนาจกันไปกันมาปรากฏว่าลบกันไปลบกันมาราษฎรตาดำๆเดือดร้อนหมดรัชกาลพระชายราชามีบันทึกเอาไว้เลยว่าคนญี่ปุ่นอพยพมาอยุธยาปีหนึ่งตั้งแต่700คนจนถึง 7,000 คน
0: อุ๊ยเพิ่มศูนย์มาหลักนึงเลยอ่ะ
1: มันมากเลยเยอะจริงๆ
0: คือเรียกว่าลี้ภัยการเมืองมาอยู่ที่นี
1: ่คือไม่ถึงกับลี้ภัยการเมืองเขาไม่ได้ยุ่งการเมืองแต่ว่าการเมืองมากระทบทำให้เขาทำมาค้าขายไม่สะดวกไม่มุ่งไม่นี่มาอยู่เมืองไทยง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่บางกลุ่มเท่านั้นที่อยุธยาอีกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปอยู่แถวนครศรีธรรมราชป
0: ัตตานี
1: ลงใต้ญี่ปุ่นเหล่านี้ชอบค้าขายเพราะว่าจากเส้นทางลงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปแข่งการค้าขายกับยุโรป
0: อ
1: ยุธยาเนี่ยนะเรามีสเปนเรามีโปรตุเกสเรามีฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาพวกนี้เนี่ยซึ่งมาทำการค้าขายปักหลักอยู่แล้วแถวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข่งขันมากเพราะสามารถลงไปค้าขายกับตลาดล่างลงไปอย่างนั้นก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แถวนั้นซึ่งแค่นั้นมากเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากคนญี่ปุ่นที่มาเนี่ยนะก็จะมาทั้งสามัญชนคนธรรมดาและซามูไรซามูไรบางคนทำความผิดหลบหนีกฎหมายมาบางตำนานของซามูไรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักก็คือยามาดะนางามาสะ

0: ในราชสำนักของเราเนี่ยมีการตั้งชาวญี่ปุ่นเป็นทหารรักษาพระองค
1: ์ฮะถึงขั้นรักษาพระองค์เลยเหรอคะ
0: เรียกว่ากองอาสาญี่ปุ่น
1: วันนี้เราไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
0: เราไว้ใจมากเพราะทหารพวกนี้เป็นทหารรับจ้างรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเลื่อยลงมาจนถึงใครต่อใครจนถึงพระชัยราชาพวกนี้เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาเป็นกองอาสาญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ากองอาสาญี่ปุ่นเนี่ยอาวุธสำคัญคือ
1: ดาบ
0: ดาบซามูไรโอ้โหดาบเหล่านี้มีคุณค่าสูงมากซามูไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีใจกล้าหาญเข้มแข็งฟันอย่างเดียวแทงอย่างเดียวรัชกาลเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเรามีทหารอาสาญี่ปุ่นนี่ไม่ต่ำกว่า500นายนะเป็นกองที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ส่วนคนไทยเราเรียกว่าถูกเกณฑ์มาเป็นไพร่ทหารไพร่ทหารนี่คือคนไทย
1: แล้วอารักขาเหมือนกัน
0: ทำการอารักขาเหมือนกันไพร่เหล่านี้ถูกเกณฑ์เข้ามานะฮะมันไม่ได้อยู่ในเขตอารักขามินอาจจะพูดไม่ถึงคำว่าอารักขาเกณฑ์เข้ามารับราชการทหารแต่คนไทยพวกนี้ไม่มีเงินเดือนข้าวก็ต้องเอามากินจากบ้านตัวเองเป็นหน้าที่เหมือนกับการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
1: หน้าที่ของพลเรือน
0: หน้าที่ของพลเรือนต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเองต้องเอาอาวุธประจำกายมาเองหลวงไม่มีให้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความจงรักภักดีไพร่พลเหล่านี้ไพร่ทหารเหล่านี้อาจจะไม่มีความจงรักภักดีเท่ากับทหารรับจ้าง
1: เขาได้เงิน
0: ซึ่งเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: คุณอาจารย์อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดปัญหาม
0: ันก็เกิดความลักลั่นเพราะทหารรับจ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ย่อมได้รับความบำเหน็จบำนาญย่อมได้รับความดีความชอบย่อมมีโอกาสเพชรทูลเรื่องราวต่างๆทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้น
1: เป็นเสนาบดี
0: ต่างๆอย่างเช่นยามาดะนางามาสะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นก็อยากจะเล่าเรื่องยามาดะ
1: โอ้โห
0: สนุกมากเลยยามาดะเนี่ยนะรับราชการตั้งแต่เป็นกระจอกกระจอกอ่ะก็ไต่อันดับเรื่อยเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
1: เก่งใช่ไหมอาจารย์
0: เก่งได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นยามาดะนี่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรมนะฮะในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่จงรักภักดีมากพระเจ้าทรงธรรมชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเนี่ยนะครับพระราชโอรสก็คือพระเชษฐาธิราชเนี่ยนะครับเกิดการแย่งราชสมบัติกันระหว่างพระเชษฐาธิราชคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมกับน้องของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่สนับสนุนลูกๆจนกระทั่งพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติ
1: ก็คืออยู่ฝั่งของ
0: ลูกชาย
1: ล
0: ูกชายปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนะฮะท่านก็อยากได้ราชสมบัติพูดง่ายๆนะฮะท่านก็รู้สึกขัดอกขัดใจมากเหลือเกินที่ยามาดะเนี่ยออกหน้าออกตาในความจงรักภักดีนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดออกยากลาโหมก็ออกอุบายให้ส่งยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่เล่ามาตรงนี้ก็อยากจะย้อนให้ฟังว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะงงว่าอยู่ๆยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ด้วยเหตุผลกลใดก็เพราะว่านครศรีธรรมราชแถบนั้นปัตตานี
1: คนญี่ปุ่น
0: อยู่เยอะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดแบบนี้พูดแค่ว่ายามาดะถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเด็กก็งงเด
1: ็
0: กก็งงไปอยู่ๆญี่ปุ่นไปทำไม
1: รักกันดีๆส่งไปทำไม
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะยามาดะเนี่ยท่านมักคุ้นกับชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะส่งท่านไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะท่านเนี่ยแต่งงานกับคนไทยสุภาพสตรีไทยก็มีลูกชายเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะโอนินอะไรสักอย่างนึงประมาณเนี้ยนะก็รับราชการด้วยพอท่านไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นเมืองภาคใต้ยามาดะนี่ถือเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นเจ้าเมืองของไทยคือไม่ว่าเจ้าเมืองไหนแหละเจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายอีสานฝ่ายตะวันออกฝ่ายใต้มียามาดะคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าเมืองไม่เคยมีต่างชาติเป็นเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์เลยคนญี่ปุ่นก็ภูมิใจจนทุกวันนี
1: ้
0: ปรากฏว่ายามาดะก็ส่งลูกชายเนี่ยนะไปเก็บภาษีเก็บสวยเนี่ยนะ จากเมืองปัตตานีตอนนั้นก็จะมีทั้งชาวญี่ปุ่น
1: เป็นเมืองลูกใช่ไหมคะ
0: เป็นเมืองลูกใช่เป็นมีทั้งชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ปัตตานีมีชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสนะมีจีนก็มีญี่ปุ่นมีจีนมีโปรตุเกสมีอังกฤษมีญี่ปุ่นจีนจ่ายภาษีหมดคนไทยจ่ายภาษีหมดนะมีแต่อังกฤษฮอลันดาอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่ยอมฝรั่งอ่ะ
0: สเปนไม่ยอมจ่ายฝรั่งเจ้าเมืองปัตตานีก็เข้ากับฝรั่งท่านก็เลยต้องยกกองทัพไปปราบเมืองปัตตานีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองจากอยุธยาก็ส่งทหารเป็นกองโจรทำทีว่าเป็นกองโจรจากฝ่ายปัตตานีออกมามีการรบกันในเวลาค่ำคืนปรากฏว่าถ้าฆ่ายามาดะได้ก็สำเร็จตามแผนพระเจ้าปราสาททองปรากฏว่าครั้งนั้นฆ่าไม่สำเร็จนะฟันโดนแขนเป็นแผลฉกรรจ์ก็ต้องยกกองทัพกลับนครศรีธรรมราชไปนอนรักษาแผลอยู่ไม่ตายทำยังไงไม่ตายทำยังไงก
1: ็วางแผนอีก
0: วางแผนอีกพระเจ้าปราสาททองเก่งที่สุดเอาพิษงูผสมกับยาพิษของสมุนไพรจากพืชทำมาเป็นน้ำมันแล้วก็ส่งไปทางใต้ตำนานเขาบอกทาไปทะลมลงไปในผ้าพันแผลแล้วก็ส่งไปให
1: ้
0: ยามาดะเป็นทำนองว่าเป็นผ้าพันแผลพระราชทาน
1: ไม่พันก็ไม่ได
0: ้ยามาดะพันเข้าไปพิษงูก็ค่อยๆทำแรกแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเด็ดเด็ดสมอร์เร่ค่ะชะตมะเตคุณไซตายไปเลย
1: โอ้ย
0: ซาโยนาระ
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะอาจารย
0: ์ซาโยนาระค่ะบ๊ายบายทางบ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาพระเจ้าปราสาททองเมื่อขาดผู้นำแล้วส่งกองทหารเป็นกองโจรเข้าปล้นสะดมเผาหมดญี่ปุ่นส่วนหนึ่งหนีแตกกระจัดกระจายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ลงเรือกลับญี่ปุ่นเลย
1: ทำไมเราทำอย่างนั้นน่ะ
0: ต้องการลดอำนาจและบทบาทของกองอาสาญี่ปุ
1: ่
0: นในช่วงระยะเวลานั้นจบเล่าจบแล้วเหนื่อย
1: ฟังแล้ว
0: ดื่มน้ำชา
1: ฟังแล้วแอบหดหูกับเรื่องของสงครามพักดื่มน้ำชาแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ชุ่มคอก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเรื่องญี่ปุ่นยังไม่จบ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของคำว่าปิ่นโตที่หมายถึงภาชนะที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าปิ่นโตน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเบนโตซึ่งหมายถึงข้าวกล่องนั่นเองและคนไทยได้นำมาใช้จนกลายเป็นคำว่าปิ่นโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: ินอีกคำนึงก่อนหนูจะถาม
1: ถามมาถามมา
0: เดี๋ยว
1: ไม่เอาคุณแม่บอกว่าอาหารอยู่ในปากไม่ให้
0: ไม่ไงให้กินอีกหนึ่งคำ
1: ไม่กินแน่นอน
0: จริงเหรอกันที่เหลือนี่หนูกินหมดนะเพรา
1: ะ
0: หนูไม่ได้พูด
1: สบายมากเลย
0: ทั้งถามดีกว่าพอเลิกคุยเรื่องกิน
1: อ่ะต่อ
0: เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันก็คือมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สีสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยจะเกี่ยวข้องกับพวกการปกครองการศึกสงครามทหารอารักขาแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมอาจารย์นอกจากด้านนี
1: ้เยอะแยะไปนินจาในอดีตอยุธยานี่รัตนโกสินทร์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะนี่เราเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นตั้งแต่อยุธยานอกจากการทหารแล้วก็เรื่องของการค้า
0: การค้าขาย
1: การค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการค้าผ้าผ้าเนี่ยนะในราชสำนักอยุธยาเนี่ยมีการสั่งให้ชาวอินเดียเขียนลวดลายด้วยเทคนิคบาติก
0: บาติก
1: เขียน
0: ใช้เท
1: ีย
0: น
1: สีหรือการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม
0: ้กดลงไปอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: จุ่มสีแล้วกดบนผ้าเป็นลวดลายตามรสนิยมของราชสำนักอยุธยาเรียกกันว่าผ้าลายยาง
0: ผ้า
1: ลายยางเรา

0: ส่งออกไปขายประเทศญี่ปุ่น
1: โ
0: ชกุนเสนาบดีข้าราชการเศรษฐีมีสตังค์ซื้อผ้าลายอย่างจากอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราเนี่ยนะไปใช้เขาไม่ได้เอาไปนุ่งของเราเนี่ยเอาไว้นุ่งเป็นโจกระเบนนุ่งจีบหน้านางแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปถึงเขาตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กขนาดน้อยย่อยไปหมดเลยทั้งผืนเอาไว้ห่อเช่นห่อถ้วยสำหรับดื่มชาห่อข้าวของที่ใช้ในพิธีชงชาพิธีชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกกันว่าทีเซอร์มอนีเป็นพิธีที่ถือว่าไฮคลาสสูงสุดของญี่ปุ่นละผ้าทั้งหมดเนี่ยห่อจากผ้าในราชสำนักสยาม
1: สุดยอด
0: นอกจากนั้นนะในพิธีชงชาถ้าเก๋จริงๆเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันเนี่ยเบาะนั่งในระเบาะนั่งข้างในเนี่ยต้องเย็บตัดเย็บด้วยผ้าลายอย่างจากราชสำนักสยามนี่เอาง่ายๆเลยนะมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะรัชกาลที่5เนี่ยนะท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์เนี่ยนะมาซาโอะโทกิชิเนี่ยนะมาซาโอะโทกิชินี่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะทำเรื่องภาษีคือญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเราเนี่ยเสียเปรียบชาติตะวันตกเอางี้ก็แล้วกันน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะด็อกเตอร์มาซาโอะโทกิชิเนี่ยท่านเคยต่อสู้ในเรื่องของภาษีเรื่องกฎหมายภาษีระหว่างญี่ปุ่นยุโรปขอแก้ไขสัญญาแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆในปีพ.ศ.2440เป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดทางราชการญี่ปุ่นส่งด็อกเตอร์มาซาโอะโทกิชิเนี่ยให้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาช่วยรัฐบาลสยามตอนนั้นนะครับในการขอเจรจานะขอปรับแก้กฎหมายอาญากับกฎหมายพาณิชย
1: ์
0: ก
1: ับ
0: ยุโรปใช่เราเสียเปรียบในเรื่องกฎหมายอาญาเราเสียเปรียบในเรื่องของกฎหมายพาณิชย์ต่างๆการค้าอะไรเราสู้เขาไม่ได้เลยน่าเสียดายที่สุดระหว่างที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลยนะ
1: คือเป็นทูตใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่เป็นทูตเป็นแค่ผู้แทนแต่คำว่าผู้แทนในที่นี้ก็มีบทบาทหน้าที่เยอะแยะแล้วนะท่านเนี่ยนะต้องบอกว่ามาถึงแก่กรรมขณะที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ในประเทศไทย
1: คือเสียในประเทศ
0: มาตายในประเทศไทยการเจรจาก็เลยต้องผ่านเป็นจากคนต่อไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านคือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยประเทศไทยญ
1: ี
0: ่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันดีมากเลยอีกท่านหนึ่งนะมิ้นที่ต้องขอเล่าเอาไว้เลยนักเรียนในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านคือนางสาวยาสุอิเทสึเคยได้ยินไหมยาสุอิเทสึท่านเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชินี
1: ญี่ปุ่นเหรอคะ
0: เป็นชาวญี่ปุ่นท
1: ่
0: านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการทาบทามคือรัชกาลที่5เคยตั้งโรงเรียนหญิงเอาไว้ในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการต่างๆในที่สุดโรงเรียนนั้นปิดตัวไปในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระพันปีพระมเหสีของรัชกาลที่5ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นมาอีกนะครับโรงเรียนราชินีก็ได้เจรจาทาบทามไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็สืบค้นพบว่านางสาวยาสุอิเทสึเนี่ยท่านเพิ่งจบการศึกษาจากลอนดอนหมาดๆสดๆกำลังจะกลับประเทศญี่ปุ่นทาบทามเลยมาไหมตอนแรกท่านก็ลังเลจะมาดีไหมเมืองสยามยุงก็ชุมนะบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าใช้ช้างญี่ปุ่นก็ไม่มีช้าง
1: ก็งงๆ
0: อากาศร้อนไม่หนาวเย็นเหมือนญี่ปุ่นเอาละวะตัดสินใจในที่สุดท่านยอมมา
1: ลองดู
0: มาลองดูท่านมาวางรากฐานการบริหารจัดการโรงเรียนราชินีอยู่3ปีในที่สุดท่านก็เดินทางกลับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วท่านไปก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ไม่เจ๋งยังอยู
1: ่นั่นคือ
0: นั่นก็คือโตเกียววูเมนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
0: นางสาวเทสึนี่ท่านไปตั้งนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เรื่องเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนายโทยาม่า
1: ที่
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเราก็ทาบทามเข้ามาและรัชกาลที่5โปรดให้เชิญนายโทยาม่ามาในช่วงปลายรัชกาลประมาณ2450 49 50เข้ามาตั้ง กรมหม่อนไหมกรมช่างไหมตั้งกรมช่างไหม
1: ตั้งเป็นกรมเลยเหรอคะ
0: กรมช่างไหมเลยตั้งอยู่ในพระราชวังสวนดุสิตนะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่ไปทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บริเวณสยามสแควร์ปัจจุบันนี้
1: อาจารย์เดี๋ยวนะอย่างนี้คือเท่ากับว่าเป็นคนแรกเหรอคะที่เอาเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเข้ามาในไทย
0: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นของไทยดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่

0: 1รังนายโทยาม่าเอาพันไหมเหลืองมาผสมกับพันญี่ปุ่นได้รังสีขาวความยาวของรังเมื่อสาออกมาเป็นเส้นไหมได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 เมตร
1: เป็นกิโลเลยอ่ะ
0: เป็นกิโลเมตรเลย1รังเล็กๆแค่นี้นายโทยาม่าปรับปรุงพันทำนู่นทำนี่เยอะไว้วันหลังเล่านี่ยังมีอีกโอ้ยนอกจากเรื่องนายโทยาม่าแล้วยังมีเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่รัชกาลที่5ทรงได้รับจากอินเดียพระราชทานไปยังประเทศญี่ปุ่นเก็บไว้หมดไม่เล่าไม่เล่าง
1: ั้นขออีกเรื่องนึงสุดท้ายได้ไหม
0: ได้โอ้โถ
1: พูดถึง
0: นึกว่าฉันจะจนปัญญากับคำถาม
1: ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจนเวลากลัวเหนื่อยง่ายกลัวเหนื่อย
0: ไม่มีวันจนแต
1: ้
0: ม
1: ไม่เคยคิด
0: โอเคให้ถามได
1: ้ก็คือว่าสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของทหารแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลักๆอีกอย่างนึงคือการค้าใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างร้านสรรพสินค้าโอ้ยหลายอย่างเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในไทยหนูอยากรู้ว่าเรื่องการค้าหรือว่าธุรกิจแรกๆเลยอ่ะของญี่ปุ่นที่เข้ามาไทยเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเป็นธุรกิจแล้ว
0: โอ้โหเอางี้นะมินห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นห้างแรกเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยก็คือห้างไดมารูตอนนั้นใช้คำว่าไทยไดมารู
1: อ๋อไทย
0: ไทยไดมารูสร้างขึ้นนะบริเวณที่เป็นที่ตั้งตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ติดเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของวังเพชรบูรณ
1: ์บริษัทวังเพชรบูรณ
0: ์ไทยไดมารูจำได้เลยนะตอนนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าติดแอร์เย็นฉ่ำและเป็นห้างแรกที่มีบันไดเลื่อน
1: ห้างแรกของไทยเลย
0: ของประเทศไทยตอนนั้นเซ็นทรัลเซ็นทรัลก็ยังไม่มีบันไดเลื่อนเดอะมอลล์ยังไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: แล้วเราก็เดินขึ้นบันไดกันขาลาบ
0: บันไดเลื่อนนะมันไม่สูงแหละแค่2ชั้นคนมาเข้าคิวเงอะๆงะงะไม่กล้าก้าวไม่กล้าก้าวขึ้นนะกลัวเพราะมันไหลขึ้นไปกลัวจังหวะอู้ต่อคิวกันยืดยาวไอ้ที่ขึ้นไปถึงแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกก้าวออกแล้วดันไม่ก้าวเดินคนข้างหลังไหลขึ้นมาต้องไปชนคนข้างหน้าคนข้างหลังไหลมาชนคนข้างหน้าแล้วก็หงายหลังลงไปคนข้างหลังที่อยู่บนบันไดก็หงายตามอุ๊ยอุตลุดสุดใจสนุกสนานมาก
1: เอานี่สนุกเหรอ
0: สนุกต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับการสอนการขึ้นบันไดเลื่อน
1: โอ้ย
0: จำได้เลยพี่เองก็ไปเป็นที่สนุกสนานมากเลยนี่ห้างสรรพสินค้าเสียดายนะปัจจุบันนี้ห้างไทยไดมารูปิดกิจการไปแล้วนะครับคลายฉงนวันนี้เยอะแยะมากมายแล้วมิ้นจ๋าเราเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามสิเล่าหมดเดี๋ยวเขาไม่ตามเราอ่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ก่อนขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี
1: ้วันนี้คลายฉงนเรื่องญี่ปุ่นไปเยอะคุณผู้ชมทุกวันนี้เห็นเรียกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าเป็นย่านธุรกิจต่างๆย่านคนอยู่อาศัยญี่ปุ่นเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเคยชินนึกว่าเขาเนี่ยช่วงนี้เป็นเทรนด์หรือเปล่าเข้ามาบ้านเราเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วนี่มาตั้งแต่สมัยอยุธยามาไกลแล้วก็มานานมากแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกษัตริย์ไทยด้วยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการอารักขารวมถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งวิทยาการที่เราได้รับมาที่สำคัญโรงเรียนราชินีเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าครูใหญ่คนแรกเป็นคนญี่ปุ่นสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตอนนี้ทนกลิ่นอาหารหอมๆไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมิ้นกับอาจารย์ขอตัวรับประทานอาหารมื้อนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักทั่วมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เป็นวัฒนธรรมที่นับถือพุทธศาสนาหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นอาคารศาสนสถานประติมากรรมรูปเคารพศาสนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มาจากแดนไกลได้แก่อินเดียจีนอาหรับทำให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมในคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูศิลปกรรมในพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและแบบปาละวะที่ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเรียกว่าศิลปะทวารวดีศิลปะทวารวดีได้ปรากฏหลายภูมิภาคในประเทศไทยเช่นเมืองโบราณนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมาเมืองหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นต้นศิลปะทวารวดีที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนั้นแม้จะมีรูปแบบศิลปกรรมร่วมกันแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างกันด้วยอิทธิพลของศิลปะท้องถิ่นนั้นเนื่องจากการแพร่กระจายของศิลปะทวารวดีเป็นการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาพุทธร่วมกันมิใช่เหตุผลทางการเมืองดังนั้นช่างหรือศิลปินจึงมีอิสระในการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและของท้องถิ่น
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้

0: บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ทุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ

0: ขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาจะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
1: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
2: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณ100กว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหน
0: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่ก็น้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอ่ะไปตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนนะอาบโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: แล้วบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลวอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนอิมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติน่ะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
2: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยนะฮะ
5: ครับผมใช่ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
6: โอ้นี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลยแล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
5: ปูนปิดไฟครับโบกปูนแล้วอยู่บริเวณ
6: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้านเลย
3: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม

0: ่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
1: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพระยาเพราะก่อนนี้ที่บ้านยากจนเราก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งแล้วก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆ ก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
2: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายก็จะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
3: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทําบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
0: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาแล้วก็โรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดได้ว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึงร้อยยี่สิบศพในประมาณนี้เนี่ยนะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี้ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์แคมเบลไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
0: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสัก2รอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
4: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
3: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าการประปาครับ
2: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน

0: ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำนี่ครับจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
1: นี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
2: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
1: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
2: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมาเป็นกระสอบประสอบนะครับ
1: มาจากไหนครับ
2: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
1: ฝรั่งเศสแน่เลย
2: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
3: ครับ
2: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
1: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
2: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
1: คือยุคก่อตั้งเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทั้งข้างอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดหนึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม
4: ่พี่ตัวทำไมบ่อหนึ่งเนี่ยมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
4: ที่เป็นถังเก็บน้ำนะครับ
2: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
4: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
2: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
1: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสัพพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
4: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
5: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
1: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
2: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
0: ตรงไหนครับพี่โจ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เลยคือก๊อกน้ำก
3: ๊
0: อกน้ำสาธารณะ
3: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
0: ้
3: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
0: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
3: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
0: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำครับ
3: ปีบมาปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ด
0: ครับ
3: แล้วตะขอเกี่ยวหาง
0: คร
3: ับ ก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหาบกัน
6: ทีนี้พอตรงนั้นน่ะเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
0: ไม่แย่งกันเลยครับ
3: แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกแต่ก่อนนะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
1: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
4: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
1: ตอนนั้นเองครับที่มีการการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
4: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
3: 10 กว่าขวบแล้ว
4: 10 กว่าขวบก็น่าจะ2,500 กว่าแล้ว2,510
3: ไม่ถึง
4: ก่อนสมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี
3: ่โอ้ยไม่ถึง2 บาท
1: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4 แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
4: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่100 กว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
5: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
2: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้อง มีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
5: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเลยก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางค์พิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร

ุดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: อร่อยหนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพย่ายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหาร

0: บ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.

0: าดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโลก

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
3: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตวรรษที่22เมืองศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลกเป็นนิคมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งตาวเมืองสวรรคโลกนี้นิยมเรียกว่าสังคโลกซึ่งคงจะเพี้ยนมาจากชื่อเมืองสวรรคโลกนั่นเองนอกจากจะผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศแล้วยังส่งออกไปขายยังต่างแดนด้วยดังที่พบเครื่องสังคโลกตามแหล่งเรืออับปางต่างๆในอ่าวไทยในแหล่งโบราณคดีในต่างประเทศโดยมีตลาดการค้าที่สำคัญคือหมู่เกาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นแหล่งเตาเมืองสวรรคโลกสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเตาบ้านป่ายางห่างจากกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยไปทางทิศเหนือประมาณ500เมตรปัจจุบันสำรวจพบแหล่งเตาจำนวน26เตากระจายตัวอยู่บนที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมโดยเกือบทั้งหมดเป็นเตาประทุนที่ก่อด้วยอิฐบนเนินดินที่ผลิตภาชนะต่างๆเช่นถ้วยชามและเครื่องประดับสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นช่อฟ้าใบระกระกาและบราลีรวมไปจนถึงประติมากรรมดินเผาต่างๆเช่นตุ๊กตารูปบุคคลมังกรและยักษ์เป็นต้นกลุ่มเตาบ้านก่อน้อยตั้งอยู่ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันสำรวจพบแหล่งเตาจำนวนกว่า160เตากระจายตัวเรียงรายอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวที่บ้านเกาะน้อยนี้มีพัฒนาการเทคโนโลยีซึ่งรับมาจากจีนตอนใต้และเวียดนามอย่างเด่นชัดดังที่ปรากฏให้เห็นรูปแบบของเตาเผาตลอดไปจนถึงลวดลายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก่อนครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: เล็กไอ้เล็ก
6: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
7: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
6: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
7: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
6: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
7: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
8: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
7: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
6: ทำไมอ่ะ
7: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมึงเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
6: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
9: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
7: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
6: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
7: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
6: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
7: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
6: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
10: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
6: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: คุณผู้ชมครับสถิงหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสถิงหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสถิงน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกลอนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสถิงหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงพางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
1: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะ

ณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งตำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอตำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางดำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทะลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทะลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากก

0: การได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือกระพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: ทิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐาน

0: วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพิภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีจากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
1: การสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโคกวัดสถิงพระวัดเจดีย์หามตรงเนี้ยพ้นจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมิ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปอย่างนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินพื้นประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผาก
1: ระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2400เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
0: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญา

0: ยาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
1: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่เตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็

0: ษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: าบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปตรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ย แต่เดิมนะจากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับอารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนรานี่น่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับเพื่ออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี่ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกเขาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นเข้านะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาเขาช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวเขาช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวเลยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกหรอกครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลมครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาลัยซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์นี่ถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องถิ่นพวกขวางตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องข้าววันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องข้าววันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่จะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะนั้นกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโนราครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจระวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโนราครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นเลยครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดา มรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

ในพุทธศักราช2515ภาชนะดินเผาลายเขียนสีและโบราณวัตถุสำริดในวัฒนธรรมบ้านเชียงนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมจึงได้เกิดกระบวนการลักลอบขุดค้นหาสิ่งของจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียง

0: ซึ่งพบในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเพราะเพื่อต้องการสมบัติไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราโดยเฉพาะโบราณวัตถุภาชนะดินเผาลายเขียนสีกำไลสำริดลูกปัดสีสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักฐานสำคัญอื่นๆอาทิโครงกระดูกมนุษย์ร่องรอยหลุมฝังศพหรือชั้นดินทางโบราณคดีโบราณวัตถุเหล่านั้นมีราคาสูงในตลาดค้าโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศจนรัฐบาลซึ่งปกครองโดยคณะปฏิวัติในขณะนั้นต้องออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189พุทธศักราช2515ห้ามขุดค้นทำลายแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครภายหลังได้ประกาศเพิ่มเติมครอบคลุมแหล่งโบราณคดีในจังหวัดขอนแก่นและนครพนมแม้ว่าจะมีผู้ส่งกรานวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงแก่ทางราชการหรือยินยอมให้ตรวจสอบขึ้นบัญชีไว้ในประเทศเป็นจำนวนมากแต่ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าถูกลักลอบนำออกไปนอกประเทศไปก่อนหน้าประกาศหน้าปฏิวัติเสียด้วยซ้ำกรมศิลปากรจึงเร่งที่จะทำการสำรวจและขุดค้นทั้งที่บ้านเชียงและอีกหลายพื้นที่เพื่อให้ได้หลักฐานที่สำคัญก่อนที่จะถูกทำลายไปในที่สุดกระทั่งได้เกิดโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน่ะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่า
2: โอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะ
1: อยากดูใช่ไหม
2: อยาก
1: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
2: ไป
1: งั้นไปเลยป่ะ
2: ไป
1: และนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหาร
2: แล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะ
1: เจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บนึงนะ
2: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
2: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ตรงนู้น
2: อ๋องั้นไปไปรับตาลองงั้น
1: ไป
3: นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
3: ถูกต้องแล้ว AJ เพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
3: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
3: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุ้มต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นนะ
1: โอ้โห สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึ๊กเลยครับ
3: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: และใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ย
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับแล้วก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ
0: ้โอ้ยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ตรวจความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
0: ไว้พบกันใหม่นะน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื
0: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: chạy gấp pha có khe pha con trai con trai nhìn vừa chứ
1: đi pha mà yêu đó เป็นของล้ำค่าของปูเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าหมายยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
8: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
7: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan, Miss Sipong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?Our topic for today is eating out.
1: Eating out.
0: Do you know this word eating? What does it mean? Eating แปลว่าอะไรคะ รับประทาน รับประทานอาหารที่ไหนคะ Look at the pictures. นอกบ้านใช่ไหมคะการรับประทานอาหารนอกบ้านทีนี้คุณนกมีคำถามอยากจะถามทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านของเด็กๆคำถามแรกค่ะ The first question Do you like eating out? Do you like eating out? ไหนใครชอบรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างคุณชอบรับประทานอาหารนอกบ้านไหมนักเรียนหลายคนเลยนะคะชอบรับประทานอาหารนอกบ้านทำไมคะ Why? Can anyone give me reasons? ใครบอกคุณนกได้บ้างเพราะอะไร You can answer in Thai ค่ะใครก็ได้แมนยูไหนคะ
2: อยากเปลี่ยน
0: แมนยูบอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไหนใครมีคำตอบอื่นอีกไหมทำไมเด็กๆถึงชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน
3: กับข
0: ้
3: าวอร่อยค่ะ
0: อาหารอร่อยนั่นเองรสชาติอร่อยแต่ที่บ้านเราก็อร่อยใช่ไหมใช่นะคะแต่อาจจะมีอาหารที่หลากหลายกว่าเนาะโอเค question number 2 how many times do you eat out each weekนักเรียนคิดว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนักเรียนจะรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยประมาณกี่ครั้ง
3: 2
0: ครั้ง twice กี่ครั้งเอ่ย
3: 3
0: times 3ครั้ง3 times ส่วนมากก็คือ2ถึง3ครั้งบางคน once 1ครั้งใช่ไหมคะโอเค next question who do you usually go with when you eat outเด็กๆไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับใครคะโดยปกติแล้ว
3: Family
0: your family your parents ไหนมีใครไปกับบุคคลอื่นบ้างในสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ Scissors ใครคะ
3: Grandmother
0: โอเคแสดงว่าเวลาเด็กๆไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่ไปด้วยใช่ไหมคะโอเคทีนี้คุณนกก็ได้ทราบเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านชื่ออาหารในเมนูได้เพราะว่าวันนี้คุณนกจะมีเมนูให้เด็กๆนะคะถัดไปนักเรียนจะต้องฟังและเติมประโยคบทสนทนาให้ถูกต้องและอย่างสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องมีการสร้างหรือว่าพูดบทสนทนาด้วยนั่นเองเกี่ยวกับการสั่งอาหารฉะนั้นวันนี้เราย้ายเด็กๆทุกคนค่ะไปที่ร้านอาหารด้วยกันนะคะมาทีนี้เราลองมาดูค่ะอย่างแรกเมื่อเราไปร้านอาหารสิ่งที่เราจะเจอมันอย่างแรกเลยคือเมนูใช่ไหมคะเมนูอาหารทีนี้ถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเมนูอาหารแน่นอนจะไม่ใช่ภาษาไทยจริงไหมคะทีนี้คุณนกเอาเมนูมาทางต่างชาติเนี่ยหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยเวลาที่เขารับประทานอาหารนะคะเขาจะมีเมนูแรกค่ะเด็กๆอ่านเอาเสียงตามนะ starter
1: starters
0: starters ใครทราบบ้างเมนู starter คือเมนูอะไรหรืออีกหนึ่งคำเนี่ยเราสามารถเรียกว่า appetizer ก็ได้คือเมนูอาหารที่เรียกน้ำย่อยเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยก็คือเมนูที่ทำไมเสิร์ฟในปริมาณที่ไม่มากนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วก่อนให้เรารู้สึกอาหารจานหลักต่อไปดูสิว่าวันนี้คุณนกเสนอเมนูเรียกน้ำย่อยอะไรบ้างคุณนกมีไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังนะคะเมื่อนักเรียนได้ยินผู้ชายคนนี้อ่านออกเสียงให้เด็กๆพูดตามได้เลยเข้าใจไหมคะในแต่ละคำนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างนะเมนูสตาร์เตอร์แรกค่ะคือซุปจะเห็นได้ว่าเมนู starter ก็คือซุปเป็นอาหารที่ไม่หนักจนเกินไปใช่ไหมคะทีนี้ listen carefully แล้วพูดตามได้เลยนะคะโอเค let's go
4: chicken soup
1: chicken soup
4: Mushroom soup.
1: Mushroom soup.
4: Vegetable soup.
1: Vegetable soup.
0: อันนี้คือเมนูซุปนั่นเองนะคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะมีซุปอะไรบ้างที่เรียนอ่านไป
1: ซ
0: ุ
1: ปไก
0: ่ซุปอะไรคะซุปเห็ดแล้วก็ซุปอะไรเอ่ยซ
1: ุ
0: ปผักโอเค very good ถัดไปค่ะ bread and salad เป็นประเภทของขนมปังแล้วก็สลัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเค listen carefully
4: garlic bread
1: shrimp and fresh fruit salad
4: chicken salad
0: chicken salad อ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรก garlic bread ขนมปังอะไรเอ่ย
1: ขนมป
0: ัง
1: กระเท
0: ียมไหนใครเคยรับประทานขนมปังกระเทียมถัดไปค่ะ shrimp and fresh food salad คืออะไรคะสลัดอะไรคะสลัดกุ้งและผลไม้สดนั่นเองถัดไป chicken salad คือสลัดไก่นั่นเองถัดไปค่ะเมนูถัดไปเราจะมาดูกันที่เมนคอร์สเมนคอร์สคืออาหารจานหลักแล้วเป็นอาหารที่เรารับประทานแล้วเรารู้สึกอิ่มแล้วถัดจากเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือแซนด์วิชเชสฉะนั้นฟังดีๆนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้าง
4: ham and cheese sandwiches
1: ham
0: and cheese sandwiches
4: Tuna and egg salad sandwiches.
0: Tuna and egg salad sandwiches. ไหนมีแซนด์วิชอะไรบ้างอย่างแรกแซนด์วิชแฮมและชีสอย่างที่สองล่ะคะแซนด์วิชสลัดทูน่าแล้วก็ไข่นั่นเองนะคะถัดไปคิดว่าเด็กๆหลายคนชอบสิ่งนี้เลยคืออะไรคะพิซซ่าเดี๋ยวเราลองดูว่าในเมนูของเรามีพิซซ่าอะไรบ้าง
5: seafood pizza
0: seafood pizza
5: chicken and pork pizza
0: chicken and pork pizza
5: vegetarian pizza
0: vegetarian pizza
5: ham cheese and pineapple pizza
0: ham cheese and pineapple pizza ในนี้มีพิซซ่าหน้าไหนที่เด็กๆชอบรับประทานบ้าง
1: seafood
0: เรามาดูค่ะ seafood pizza คืออะไรคะพิซซ่าที่เป็นหน้าทะเลนั่นเอง Chicken and Pork Pizza คืออะไรเอ่ย
1: เป็น
0: เนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูนั่นเองนะคะถัดไปสิ่งนี้ Vegetarian Pizza คืออะไรเอ่ยหน้าผักหรือพิซซ่าสำหรับคนที่รับประทานมังสวิรัตินั่นเองมีหลายคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์แล้วเขาจะสั่ง Vegetarian Pizza นั่นเองนะคะถัดไป Ham Cheese and Pineapple Pizzaพิซซ่าหน้าอะไรคะหน้าแฮมชีสแล้วก็อะไรเอ่ยพายอะโพลสับปะรดไหนใครชอบซีฟู้ดพิซซ่าชิคเก้นแอนด์พอร์กพิซซ่าเวจิเทเรียนพิซซ่ามังสวิรัตแสดงว่าลูกแก้วชอบรับประทานผักใช่ไหมเยี่ยมมากเลยแฮมชีสแอนด์พายอะโพลพิซซ่า

0: คิดว่าหน้านี้น่าจะเป็นพิซซ่าหน้าโปรดของเด็กๆเลยใช่ไหมคะอ่ะถัดไปมีแซนด์วิชแล้วนะมีพิซซ่าลองดูอีกสิคะเมนคอร์สของเรามีอะไรอีกหนึ่งอย่างเบอร์เกอร์ Do you like burger
1: yes
0: ทีนี้เรามาดูมีเบอร์เกอร์อะไรบ้าง
2: cheeseburger
0: beef burger มีเบอร์เกอร์อะไรบ้างคะเบอร์เกอร์ชีสกับเบอร์เกอร์เนื้อวัวใช่ไหมคะไหนใครชอบเบอร์เกอร์บ้างมีต่างจากนี้ไหมเบอร์เกอร์ที่หนูชอบ
1: ม
0: ีเบอร์เกอร์อะไรเอ่ยเบอร์เกอร์ไก่ chicken burger เบอร์เกอร์ปลาใครชอบ fish burger ใช่ไหมคะอ่ะถัดไปมีเมนคอร์สแล้วมีอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็ต้องมีสิ่งนี้ค่ะ drinks คืออะไรเอ่ย
1: น
0: ้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองดูซิเมนูของเรามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ cold drinks เครื่องดื่มที่เป็นประเภทอะไรเอ่ย cold เย็นดูซิมีอะไรบ้าง
2: orange juice
0: orange juice
2: apple juice
0: apple juice
2: lemon tea
0: lemon tea and the last one
2: Mineral water.
0: Mineral water. ฉะนั้นมีน้ำอะไรบ้างคะน้ำส้มน้ำอะไรคะ Apple น้ำ Lemon tea คือน้ำอะไรคะชามะนาวและสุดท้าย Mineral water นั่นคือน้ำเปล่านั่นเองนะคะถัดไปมีอะไรอีกสิ่งนี้เด็กๆชอบแน่เลยเราเรียกว่า soft drinks
1: soft
0: drink อ่ะคิดว่านั่นเป็น
3: Cola
0: อ่านตามได้เลยโคลาไหนใครชอบกินบ้างโคลาคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มโปรดของเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะแต่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารมาแล้วรับประทานหรือว่าดื่มเยอะๆดีไหมไม่ดีนะเพื่อให้ครบอย่างสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ dessert
1: dessert
0: คำนี้คืออะไรคะขนมหวานหรือว่าของหวานเองดูซิมีอะไรบ้าง
2: Vanilla ice cream
0: Vanilla ice cream
2: Chocolate ice cream
0: Chocolate ice cream
2: Banana pancake
0: Banana pancake ไหน3อย่างนี้ใครชอบรับประทานอะไรบ้างแสดงว่าไอศกรีมนี้อยู่ในใจเด็กๆเลยใช่ไหมคะไหนใครชอบรับประทานหรือว่าชอบรับประทานไอศกรีมรสชาติอื่นรสชาติอะไรคะบลูเบอร์รี
1: ่
0: สตรอเบอร์รี่มินช็อกโกแลตพูดถึงอาหารแล้วเราก็ทำไมคะรู้สึกหิวเลยใช่ไหมอยากจะเลิกเรียนเร็วๆแล้วอยากจะไปกินไอศกรีมแล้วแต่ว่าอยู่ด้วยกันก่อนนะจ๊ะทีนี้เมื่อนักเรียนเนี่ยได้ลองอ่านเมนูแล้วคุณนกก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมเกี่ยวกับเมนูของเรานะคะเด็กๆสามารถเปิดใบงานของนักเรียนได้เลยค่ะ please open your workbook to page 128หน้า128ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเราจะเล่นกันเป็นกลุ่มนั่นเองโดยที่คุณนกจะมีคำถามให้เด็กๆนะคะช่วยสแกนเมนูราคาหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมนูนั่นเองนักเรียนต้นทางค่ะสามารถหยิบกระดานขึ้นมาเขียนคำตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยโดยแต่ละคำถามของคุณนกคุณนกให้เวลา10 seconds 10วินาทีแต่คำถามของคุณนกในครั้งนี้ไม่มีตัวเลือกให้นักเรียนจะต้องใช้ความเร็วในการสแกนหาคำตอบในเมนูหน้า128นะคะพร้อมแล้วหรือยังช่วยกันทั้งกลุ่มนะจ๊ะเรามาลองดูค่ะคำถามข้อที่1ของเรา how much มีความหมายว่าอย่างไรเราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้ว ถามถึงอะไรคะราคา How much is a bowl of chicken soup? If you are ready, let's go. นักเรียนสามารถเขียนราคาได้เลยค่ะ

ซุปนั่นเองตรงนี้นะคะชิคเก้นซุป60บาทให้คะแนนตัวเองได้เลยถัดไป ready for number 2 ready okay if you're ready let's see the question number 2 how many kinds of pizza are there do you know kind แปลว่าอะไรคะคลายแปลว่าชนิดนั่นเองชนิดของอะไรเอ่ยพิซซ่าโอเค are you ready let's

up. Show your answer. Four kinds. Four. นักเรียนทราบได้อย่างไรนักเรียนดูตรงไหนจากเมนูจ๊ะดูจากพิซซ่านั่นเองฉะนั้นถูกต้องค่ะ four kinds 4ชนิดนั่นเองโอเค ready for the next question ready if you are ready let's go how much ถามอะไรอีกแล้วราคา is a glass of lemon tea ready let's go lemon tea ราคาเท่าไหร่คะต่อ1แก้วโอเค show your answer เด็กๆเขียน40โอเค very good ฉะนั้นราคาของชามะนาวคือ40บาทนั่นเองโอเค clean the board and ready for number 4พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้ว let's go ฟังคำถามข้อที่4ดีๆไม่เหมือนข้ออื่นๆนะคะเขาถามว่า is there a chicken burger on the menu yes or no มีอะไรคะเบอร์เกอร์ไก่อยู่ในเมนูนี้หรือไม่ yes or no let's goมีไหมเอ่ยชิคเบอร์เกอร์ไก่ chicken burger on the menu okay show your answer yes or no โอเคถ้าใครตอบ no แสดงว่าเราไปคนละร้านใช่ไหมเอ้ยถ้าใครตอบ yes แสดงว่าเราไปคนละร้านใช่ไหมคะที่จริงแล้วมีไหมลูกไม่มีแล้วมีเบอร์เกอร์อะไรบ้าง cheese burger and beef burger okay very good and the next oneNumber 5 I think it's the last one น่าจะเป็นข้อสุดท้ายค่ะฟังดีๆนะ How much are tuna and egg salad sandwiches? Let's

ผิดไม่เป็นไรขั้นตอบหลากหลายมากเลยมี75มี95เดี๋ยวลองดูซิว่า tuna and egg salad sandwiches เท่าไหร่กี่บาทจ๊ะ95นะคะเด็กๆบางคนอาจจะมองไปที่ ham and cheese sandwiches นะคะอ่ะ95บาทนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆจ๊ะ please clean the board เดี๋ยวใครได้คะแนนมากที่สุดมารับรางวัลท้ายชั่วโมงนะจ๊ะเก็บกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกค่ะเราจะมาสวมบทบาทเป็นคนที่อยู่ในร้านอาหารกันฉะนั้น put down your pen and eyes on me วางปากกาค่ะแล้วมองมาที่คุณครูเนื่องจากบทสนทนาในวันนี้ของเราเกี่ยวกับการสั่งอาหารค่อนข้างยาวนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวจะดูซิใครยังไม่พร้อมเพื่อนๆปลายทางพร้อมแล้วนะฉะนั้นเพื่อนๆต้นทางต้องพร้อมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลองดูซิคะว่าเวลาที่เราจะไปสั่งอาหารในร้านอาหารเนี่ยมีประโยคอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคนนี้คือใครคะพนักงานหรือว่าบริกรนั่นเองใช่ไหมคะออกเสียงพร้อมกันนะ Hello

0: help you?
1: Can I help you?
0: สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับเนื่องจากบริกรของเราเป็นผู้ชายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้สวมบทบาทค่ะเป็นคนที่ไปรับบริการในร้านอาหารอ่ะ yes
1: yes
0: yes,
1: yes.
0: I like to have lunch บางคนทำเสียงเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อความสมบทบาทใช่ไหมคำนี้ค่ะ I like ย่อมาจาก I would like ใครยังจำได้บ้างตอนที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อน I would like ผู้หญิงคนนี้อยากจะรับประทานอาหารมื้อไหนคะ lunch มื้อกลางวันนั่นเองทีนี้บริกรค่ะ
1: would you like
0: to have
1: a starter
0: Would you like to have a starter? เขาถามถึงอะไรคะเมนูอะไร starter เมนูเรียกน้ำย่อยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไปดูเมนูที่อยู่ใน starter นั่นเองนะคะดูซิผู้หญิงคนนี้สั่งอะไร
1: Yes
0: Yes I like to have a bowl of chicken soupผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย
2: เป็น
0: ซุปอะไรซุปไก่สังเกตเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ใช้ความสุภาพด้วยการใส่คำว่าอะไรลงไป please okay very good ถัดไป and what would you like
1: to have
0: for the main course
1: Main
0: course คืออาหารอะไรนะอาหารจานหลักนั่นเองดูซิผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรเป็นอาหารจานหลัก I like to have
1: a
0: cheeseburger ฉะนั้นเมนูอาหารจานหลักผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะ cheeseburger นั่นเองถัดไป
1: would you like
0: Anything
1: to drink?
0: Would you like anything to drink? ต้องการถามหาอะไรแล้ว
2: เคร
0: ื่องดื่มฉะนั้นผู้หญิงคนนี้
1: Yes
0: I like to have a glass of cola ผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรคะโคลา1แก้วนั่นเองถัดไปหลังจากผู้หญิงคนนี้รับประทานอาหารไปได้สักพักหนึ่ง after having your lunch ผู้ชายคนนี้ค่ะบริกรบอกว่า
1: can I bring you anything else
0: ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะรับอะไรอีกไหมครับใช่ไหมเวลาที่เราไปร้านอาหารรับอะไรอีกไหมครับนั่นเองผู้หญิงคนนี้บอกว่า no thank you เขารับอะไรอีกไหมคะไม่แล้วสิ่งที่เขาต้องการ
1: I like to have
0: the bill please คิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะต้องการเก็บเงินเก่งมาก I like to have the bill please ผู้ชายคนนี้บอกว่า certainly
3: โ
0: อ้แน่นอนครับได้เลยครับหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็มาพร้อมบินใช่ไหมคะ
1: That's 100
0: and 80 baht ผู้หญิงคนนี้รับประทานอาหารไปทั้งหมดกี่บาท
2: 80
0: บาทแค่80หรอ180บาทผู้หญิงคนนี้
1: Here you are.
0: Thank you very much.
1: Thank you very much.
0: Here you are คือการยื่นอะไรให้ยื่นเงินให้นั่นเองนะคะถัดไป
1: You're welcome.
0: Have a nice day. ด้วยความยินดีครับทำไมคะขอให้มีวันที่ดีนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นมารยาทนะคะที่เราจะต้องตอบกลับนะ
1: Thank you.
0: Same to you. ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะค่ะนะอันนี้คือประโยคที่เวลาเรารับไปรับประทานอาหารข้างนอกจะเจอนะคะทีนี้ขอสรุปค่ะถ้าสมมติเราต้องการให้ความ ความช่วยเหลือใครเราพูดว่าอะไร Can อะไรเอ่ยประโยคแรกเลย Can I help you Okay say it together Can I help you
3: Can I help you
1: Can I help you
0: ไม่แต่จะเป็นแค่ที่ร้านอาหารนะคะถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนรู้สึกไม่ดีหรือได้รับบาดเจ็บถือของหนักพูดได้เหมือนกัน Can I help you ถัดไปถ้าเด็กๆต้องการสั่งอาหารสามารถใช้ประโยคอะไรได้คำนี้เลยค่ะ I like to have
3: I like to have
0: ตามด้วยอาหารที่เราจะสั่งและคำว่า please
3: please
0: please ถัดไปถ้าเราต้องการเรียกเก็บเงินสารภาพเลยเวลาเด็กๆเรียกเก็บเงินเด็กๆพูดคำว่าอะไรพี่คะเช็คบิลค่ะใช่ไหมคะเก็บเงินค่ะหรือว่าเช็คบิลค่ะใช่ไหมเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดอันนี้ไม่ผิดนะคะในประเทศไทยแต่ถ้าเด็กๆไปต่างประเทศอยากให้พูดประโยคเหล่านี้ค่ะคนต่างชาติจะเข้าใจมากกว่านะคะประโยคแรกค่ะ I like to have the bill please
3: I like to have the bill, please.
0: หรือถ้ามันยาวเกินไปใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ Bill, please.
3: Bill, please.
0: นั่นมีความหมายว่าอะไรคะเก็บเงินเก็บเงินใช่ไหมคะหรือวันนี้เด็กๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปร้านอาหารแล้วอยากลองใช้ประโยคนี้ก็ได้เปลี่ยนจากคำว่า check bill เป็น Bill, please. นะคะอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่อ่านประโยคไปเรียบร้อยแล้วถึงตาของนักเรียนแล้วค่ะ We will use worksheet 17 eating out In this activity you have to listen and complete the dialogue using the sentences given below หน้า129ได้เลยอย่างแรกนะคะอยากจะให้เด็กๆเติมหมายเลขลงไปก่อนค่ะเลข1ถึง4ก่อนนะคะนักเรียนเติมหมายเลขลงไปเหมือนคุณนกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและปลายทางนะเพื่อความสะดวกในการเติมคำตอบและตรวจคำตอบนั่นเองใส่หมายเลขลงไปเหมือนคุณนกได้เลยค่ะ 1 2 3 4คุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งนะคะเชื่อแน่นอนว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถเขียนประโยคได้หมดในทีเดียวฉะนั้นฟังนะลูกเขียนแค่ A B C D E F G ก่อนถ้าเป็นประโยคไหนที่ตัวเองได้ยินยังไม่ต้องตอบเต็มประโยคนะคะเดี๋ยวใช้เวลาเขียนให้เต็มประโยคนะจ๊ะฉะนั้นเราลองมาดูค่ะ A เด็กๆคิดว่าคำไหนสำคัญที่เราได้ยินแล้วเราต้องเติมคำนี้ขีดเส้นใต้ค่ะ A cheeseburger ข้อ A ค่ะเด็กๆขีดเส้นใต้ในตัวเลือกของเด็กๆได้เลย A cheeseburger ถ้านักเรียนได้ยินคำว่าชีสเบอร์เกอร์ต้องเลือกอะไรคะ A ถัดไปข้อ B เด็กๆคิดว่าคำไหนที่จะช่วยเรา lunch โอเค very good ขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะ lunch L U N C H lunch ถัดไปข้อที่4ค่ะคำไหน thank you โอเคเด็กๆขีดเส้นใต้ค่ะ thank you ในข้อที่4ได้เลยถ้านักเรียนได้ยินคำว่า thank you ต้องเลือกข้อ C ถัดไปข้อ D คำว่าอะไรดี
2: thank you very much
0: หรือว่า here you are ก็ได้แล้วแต่เด็กๆว่าถนัดคำไหนนะคะถัดไปข้อ E น่าจะเป็นคำว่าอะไรดี bill bill ก็ได้ค่ะ B I L L bill please bill please ข้อ Fเป็นคำไหนดีที่เป็นใจความหลัก Chicken soup ไหมน่าจะเป็น Chicken soup Chicken soup และข้อ G น่าจะเป็นคำไหนคะ A glass of cola หรือว่า Coke ก็ได้ทีนี้พร้อมแล้วหรือยังกับการฟัง เด็กๆจำเป็นต้องเขียนทั้งเต็มประโยคก่อนเลยไหม ไม่เขียนแค่ตัวอักษรไปก่อนนะคะโอเค readyOkay, let's go.
4: You are going to have lunch in a restaurant. Order the food.
5: Hello. Can I help you?
6: Yes, I'd like to have lunch.
5: Would you like to have a starter?
6: Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.

0: And what would you like to have for the main course?
1: I'd like to have a cheeseburger.
0: Would you like anything to drink?
1: Yes, I'd like to have a glass of cola.
2: เดี๋ยวคุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการรีเช็คคำตอบนะคะฉะนั้นประโยคเนี่ยจะมีการลั่นไปเรื่อยๆเหมือนเวลาที่เราไปรับประทานหรือว่าไปสั่งอาหารจริงๆเลยฉะนั้นฟังให้ทันนะคะอ่ะพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: You are going to have lunch in a restaurant. Order the food.
0: Hello. Can I help you?
1: Yes, I'd like to have lunch.
0: Would you like to have a starter?
1: Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
0: And what would you like to have for the main course?
1: I'd like to have a cheeseburger.
0: Would you like anything to drink?
1: Yes, I'd like to have a glass of cola.
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับ4ข้อแรกของเราทีนี้ถ้านักเรียนใช้ตัวอักษรไหนไปแล้วสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่สับสนนะอ่ะถัดไปอยากให้เด็กๆเขียนหมายเลข5 6และ7ค่ะเพราะคำง่ายในการตัวคำตอบของเรานะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วสองรอบเช่นเดิมค่ะ
3: After having your lunch
0: Can I bring you anything else?
1: No, thank you. But I'd like to have the bill, please.
0: Certainly.
3: After a moment
0: That's 180 baht.
1: Here you are.Thank you very much.
0: You're welcome. Have a nice day.
1: Thank you. Same to you.
2: เดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนสามารถเอานิ้วชี้ตามประโยคที่นักเรียนได้ยินได้เลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: After having your lunch,
0: can I bring you anything else?
1: No, thank you. But I'd like to have the bill, please.
0: Certainly.
3: After a moment.
0: That's 180 baht.
1: Here you are. Thank you very much.
0: You're welcome. Have a nice day.
1: Thank you. Same to you.
2: เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบด้วยกันดีกว่านะคะครูจะให้เด็กๆตัวคำตอบตัวอักษรที่นักเรียนเขียนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเติมประโยคให้เต็มนะคะอ่ะลองดูค่ะ Hello can I help you ตอบอะไรดีอันแรก
4: B
2: letter B ถูกต้อง
3: You are going to have lunch in a restaurant
2: ลองฟังนะ
3: You are going to have lunch in a restaurant order the food
0: Hello, can I help you?
1: Yes, I'd like to have lunch.
2: ใช่ไหมเอ่ยที่นักเรียนได้ยิน Yes, I love lunch. ถัดไปค่ะไปต่อนะ Would you like to have for the starter? Starter เขาสั่งอะไรคะ Chicken soup. Okay. Letter F. Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please. ถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยแสดงว่าทักษะการฟังเด็กๆดีมากเลยนะคะถัดไปข้อที่3ค่ะ main course เขาสั่งอะไรคะ main course เลือกอะไรดี letter
4: A
2: letter A เก่งมากค่ะ I like to have a cheeseburger I like to have a cheeseburger ถัดไปแล้วสำหรับเครื่องดื่มล่ะคะในข้อที่4เครื่องดื่มเขาเลือกอะไรคะ
4: Cola.
2: Cola, a glass of cola, letter G. ไหนสี่ข้อนี้ค่ะยังไม่ผิดเลยแสดงว่านักเรียนมีทักษะการฟังที่ดีมากๆนะคะอ่ะถัดไปเราไปต่อค่ะข้อที่5 Can I bring you anything else? ดูซิว่าเขาสั่งเขาต้องการอะไร
3: After having your lunch.
2: ฟังนะ
0: Can I bring you anything else?
1: No.
3: After having
2: เขาบอกว่าอะไร no แสดงว่าข้ออะไร
4: ข้อ
2: e ข้อ e เขาไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเขาต้องการที่จะทำไมคะ

0: Bill please คืออะไรเอ่ยเก็บเงินนั่นเองถัดไปหลังจากเก็บเงินเรียบร้อยแล้วราคาทั้งหมดกี่บาทคะ180บาทผู้หญิงคนนี้พูดว่าอะไรคะ Letter D here you are thank you very much และสุดท้ายค่ะใช้ประโยคนี้ thank you same to you 7ข้อใครไม่ผิดเลยเยี่ยมมากนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถใช้ประโยคในการสั่งอาหารได้ดีนะคะอ่ะทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยจับคู่กับเพื่อนข้างๆของเรานะคะลองแสดงบทบาทสมมติเป็นบริกรและเป็นคนที่ไปที่ร้านอาหารเป็นผู้รับบริการนั่นเองทีนี้คุณนกอยากจะมั่นใจว่าเด็กๆสามารถพูดประโยคได้ถูกต้องไหมวางปากกาค่ะพูดด้วยตัวเองโอเค ready พูดด้วยตัวเองนะคะ one two three
1: hello can I help you
0: อย่ามาก
1: yes I like to have lunch
0: would
1: you like to have a
0: starter ถัดไป
1: yes
0: I like to have a bowl of chicken soup please เยอะมากเลยถัดไปค่ะ
1: and would you like to have
0: for the main course
1: I like to have a cheeseburger. Would you like anything to drink?
0: Yes,
1: I like to have a glass of cola.
0: After having your lunch,
1: can
0: I bring you anything else? Anything else?
1: Anything else?
0: ถัดไป
1: No,
0: thank you. I like to have the bill, please.
1: Certainly.
0: After a moment. ต่อค่ะ That's 180 baht. Here you are.
1: Thank you very much.
0: You are welcome.Have a nice day.
1: Thank you, same to you.
0: เอาใหม่ค่ะ same to you.
1: Same to you.
0: คุณก็ด้วยเหมือนกันนะคะ same to you. อ่ะทีนี้คุณก็ขอสรุปกิจกรรมค่ะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะฝึกอ่านบทสนทนาตามใบงานที่17ที่เราทำกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดโต้ตอบได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go

0: สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะต้องขอฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะเนื่องจากบทสนทนาของเราเนี่ยค่อนข้างยาวนักเรียนสามารถใช้เวลาที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยฝึกได้เลยนะคะถ้าวันนี้ฝึกไม่ทันไม่เป็นไรนะคะทีนี้คุณนกอยากหาผู้กล้านักเรียนต้นทางสัก2คนค่ะมี3คนแล้วตรงนี้ทำอย่างไรดีขอสัก2คนขอใครดีสเตตัสกับเกรซนะคะนาข้างหน้าได้เลยทีนี้ตกลงกันค่ะใครจะเป็นบริกรเป็นพนักงานฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: Hello, can I help you?
0: Can I help you?
1: Yes, I like to have a bowl of chicken soup, please.
0: I like to have lunch.
1: I have to have lunch. Would you like to have for the starter?
2: I like to have a bowl of chicken soup, please.
1: And what would you like to have for the main course?
2: I like to have a cheeseburger.
1: Would you like anything to drink?
2: Yes, I like to have a glass of cola.
1: Can I bring you anything else?
2: No, thank you. But like to have the bill, please.
1: Certainly.
0: That's หนูต่อค่ะบริกรพูดต่อเนาะกี่บาทเอ่ยเงิน That's
1: 180 baht.
0: And 80 baht.
2: Here you are. But I
0: Here you are. Thank you.
2: You very much.
1: You will come have a nice day.
2: Thank you, Sam.
0: Thank you. ขอบคุณผู้กล้าทั้ง2คนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราสามารถไปฝึกให้คล่องแคล่วได้มากกว่านี้ถ้าเรามีเวลาเพิ่มเติมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถฝึกพูดได้คล่องแคล่วกว่านี้แน่นอนฉะนั้น Thank you very much. ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้อ่ะทีนี้เด็กๆจ๋าขอสรุปหน่อยค่ะเวลาที่เราอยากจะเสนอความช่วยเหลือให้ใครเราพูดว่าอะไรบ้าง Can I help you ถ้าเราอยากจะสั่งอาหารพูดว่าอะไรได้บ้างคะ I like to have และลงท้ายด้วยคำว่าอะไรถึงจะสุภาพ Please ถ้าเราต้องการอยากจะเรียกเก็บเงินพูดว่าอะไรคะสั้นๆพูดว่าอะไร Bill please หรือ I like to have the bill please ก็ได้แต่ถ้าเด็กๆไปพูดคำว่า check bill หรือว่า check bin กับชาวต่างชาติชาวต่างชาติอาจจะทำไมคะไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนนำวลีครูสอนวันนี้ไปใช้ได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ค่ะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะสำหรับแบบประเมินตนเองค่ะจบหน่วยย่อยนี้นะคะประเมินตัวเองว่าตัวเองสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของ keeping yourself clean การทำร่างกายของเราให้สะอาดนั่นเองนะจ๊ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่7เรื่อง questions with do and does ใบงานที่18เรื่อง vocabulary revision ใบงานที่19เรื่อง questions with do or does ใบงานที่20เรื่อง making a poster ครั้งหน้าเราจะมีการทำโปสเตอร์กันด้วยนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด
0: ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ Good manners costs nothing เขาบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีมารยาทดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยสักบาทหนึ่งมารยาทดีเกิดได้จากอะไรจิตใจคำพูดท่าทางของเราอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับบทเรียนที่อยู่ในร้านอาหารคำพูดที่เราใช้ในร้านอาหารล้วนแต่เป็นคำพูดที่ทำไมทั้งนั้นเลยคะสุภาพฉะนั้นอยากให้ฝากนักเรียนเนี่ยใช้คำพูดได้ถูกต้องด้วยอย่างน้อย เวลาเราลงท้ายคำพูดอะไรต้องการขอความช่วยเหลืออะไรคำว่า please สามารถใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เลยนะคะโอเค That is for today
1: Class ready
3: Thank you teacher
0: Have a nice day See you again next time Goodbye

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียง

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของระพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: looking pretty pretty.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก